0: ครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
6: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5: ด้านนางสาวพิมเพ็ญรัตน์พลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาจประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวางง็อกไมจากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณ เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12
13: 1 นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
23: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
24: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันจะน่าจะอยู่ประมาณสัก300-400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิสัยที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างที่ติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยา พัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งใจที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้ถ้าถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวหย่อมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหย่อมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเขาเรียกอะไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันนึงนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
23: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
24: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยนั่นคือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่ม าจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเรียกลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ

0: ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกนี้ค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
0: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปนะก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
5: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์ละกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการ

0: วิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับก็ทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยละกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
1: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
0: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
5: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
4: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
5: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
6: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปทุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน คูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่25กันยายน2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนหนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณโอพันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับฝนนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ต้องบอกว่าทั่วทุกหย่อมหญ้านะนะบ้านผมนี่คือตกตั้งแต่5ทุ่มของเมื่อคืนนะครับยาวนานมาจนถึงเมื่อเช้าก็ยังไม่หยุดตกแล้วผมขับรถจักรยานยนต์มาทำงานแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไงถ้ามุ้ยใครติดภารกิจอะไรนะครับก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยถนนโล่งจริงสำหรับรถจักรยานยนต
2: ์
1: อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยแหละแต่ว่าในส่วนของการขับเนี่ยก็ถ้าใครที่รีบร้อนเนี่ยก็อย่าพึ่งนะเพราะว่าค่อนข้างที่อาจจะอันตรายเลยนะครับถนนน่าจะลื่นมากด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ขับรถยนต์ด้วยนะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเยอะพอสมควรนะครับใครที่กำลังเดินทางก็เรียกว่าเผื่อเวลากันไว้นะครับถ้าวันนี้ใครที่จะสายก็สายไปเถอะดีกว่าจะมาเกิดอันตรายนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
2: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเช้านะคะคือฝนตกหนักจริง
1: ๆแ
2: ล้วก็มีการประกาศเตือนออกมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะหลายๆพื้นที่นะคะตั้งแต่23ยาวมาเลยจนถึง27นะคะอีก2วันนะคือก็ที่ออกมาเตือนเนี่ย70จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าทั่วประเทศนั่นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่มีเรื่องของฝนตกนะคะแล้วก็มีการออกมาพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะก็อย่างที่พี่ธนัทบอกเลยยังไงช่วงนี้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากการขับขี่ยานพาหนะนะคะแล้วก็การสัญจรไปมาหรือว่าใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังได้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกนะคะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะคะส่วนบริเวณทะเลนะคะอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นลมสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะตอนนี้อาจจะต้องงดเลยนะคะงดออกจากฝั่งยาวกันไปจนถึง27กันยายนนี้นะคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพเรานะคะตอนนี้กำลังตกอยู่ด้วยเมื่อเช้าก็มาแบบเปียกๆเหมือนกัน
1: นี่มาจับขาสายป่านดูตอนนี้คือมีแต่น้ำ
2: ชุ่มฉ่ำเลยนะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะคะภารกิจของเราก็ต้อง
1: ร
2: ีบมาจัดรายการให้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเกียร์ตัวเองอีกทีนึง
1: ถูกต้องดีมากเลยนะครับ วันนี้ไปติดตามหน่อยนะครับจังหวัดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกมาเปิดเผยว่า จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับมีฝนตกหนักมากมี4ภาคด้วยกันนะครับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาภาคกลางที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับวันนี้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอันนี้คือฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสีส้มก็อีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ของฝนตกหนักนะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนะครับที่อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงาครับเราจังหวัดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับต้องเรียกว่าระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าทั้งฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่ว่ารายละเอียดยังไงนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงทุกช่องทางของทางการนะครับในการแจ้งเตือนสำหรับฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางก็ระมัดระวังรวมถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพของทุกท่านไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านพี่ธนัทเนี่ยคอมเมนต์กันมาเรื่องของฝนตกแก่พี่ดาวรงกมลบอกว่าหนองย่าไซตกแระตกคือหลังจากแรงมานานเนี่ยตกหนักมากคือสะใจมากพี่ดาวรงกมลบอกนะคะคือตกหนักจริงวันนี้นะมันโกรธใครมานะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็คุณอภิชยานะคะบอกว่าปราจีนบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยนะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็พี่นิคมนะคะบอกว่าที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะฝนตกประมาณ2สัปดาห์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ ถึงวันนี้เนี่ยน้ำเหนือกำลังไหลมาทางทุ่งนาหลังบ้านนะคะแล้วก็ในลำคลองแล้วก็น้ำฝนเนี่ยรวมกันกำลังจะท่วมต้นข้าวเป็นบางแห่งนะคะอันนี้ที่นครสวรรค์นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาอัปเดตกันนะใครอยู่ที่ไหนฝนตกไหมนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะ
1: ครับแต่ว่าเราในทางการของเราเนี่ยก็ยังมีคนยังมีการเฝ้าระวังในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของภาคกลางเมื่อสักครู่นะผมขับรถผ่านในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยามาน้ำเริ่มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะ
2: น้ำสูงขึ้น
1: มากนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงมีเรือด่วนเรือโดยสารเนี่ยสามารถเล่นได้อยู
2: ่
1: นะครับแต่เรือเล็กเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับฝั่งนนทบุรีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในช่วงของทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีการเรียกว่าระดมกำลังแล้วก็กำชับนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างจับตาเลยนะครับในส่วนของทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคกลางนะครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามข้อห่วงใยของทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของการให้ความปลอดภัยกับประชาชนโดยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำแล้วก็การเตรียมพร้อมของพื้นที่ต่างๆนะครับเฝ้าระวังชุมชนลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบความพร้อมและก็ในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับสิ่งของช่วยเหลือและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อสามารถดูแลประชาชนได้หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคุณเอกนิติก็เปิดเผยว่าทางท่านนายกเองเนี่ยมีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการเน้นย้ำผ่านทางคุณเอกนิติให้แจ้งจังหวัดนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานนะครับก็จะมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70ซมถึง1เมตร70ซมนะครับในพื้นที่4จังหวัดอันนี้จะเราจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นอำเภอเลยเจาะลึกลงไปเลยนะครับในส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมก ชัยโยและที่อำเภอเมืองอ่างทองครับสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและที่ชัยนาทที่อำเภอสัพพยานะครับ4จังหวัดนี้ในพื้นที่อำเภอดังกล่าวที่รายงานไปนะครับมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่แล้วก็มีการกำชับในส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับและก็มีการประสานกับทางปภ.เขตให้เสริมกำลังทรัพยากรในพื้นที่ที่จะดูแลในตัวในส่วนนี้อย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกระทรวงเกษตรเองนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่จะอาจจะเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับโดยก็มีการประสานในส่วนที่มีจุดเสี่ยงต่างๆให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงข้อมูลที่รวดเร็วและก็ในเรื่องของภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการและก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีในส่วนของปภ.เองก็จะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยครับ
2: ค่ะอย่างที่พี่รัตน์บอกนะคะก็จะมีพื้นที่ในส่วนภาคกลางตอนนี้นะคะที่ต้องดูแลเรื่องของระดับน้ำอย่างที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะคะชัยนาทกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะท่านก็มีการลงพื้นที่ด้วยตรวจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่สถานีสูบน้ำพระโขนงในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยน้ำนะคะจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณบวก 1.50 ถึง 1.58 1.80 เมตรนะคะแล้วก็แนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรนะคะก็ยังมีระยะห่างที่ยังถือว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็ยังรองรับน้ำได้อีกมากนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำในคลองที่กรุงเทพนะคะก็มีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักอย่างเต็มกำลังค่ะอย่างเช่นที่คลองลาดพร้าวนะคะคลองเปรมประชากรค่ะคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะคะเพื่อที่จะกดระดับน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนนะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการผันน้ำไปพักที่บึงหนองบอนนะคะซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงนะคะที่มีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะหย่อมความกดอากาศกำลังพาดผ่านนะคะกรุงเทพมหานครช่วงนี้เลยฝนตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะคาดว่าจะมีหลายพื้นที่ทั้งทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพเองนะคะในช่วง 24 ถึง 27 กันยายนนี้ที่อาจจะตกหนักที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่แหละ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้นะคะกับวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางมาตรการในการรองรับเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่างที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยแน่นอนถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าบางพื้นที่เนี่ยเวลาที่ฝนตกอาจจะมีบางพื้นที่ที่ต้องน้ำท่วมขังนะคะน้ำรอการระบายหรือว่าบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะที่สายสีส้มนะคะตอนนี้ก็มีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองนะคะอย่างเช่นที่ชุมชนโรงสีเพื่อที่จะก่อแนวเขื่อนกั้นน้ำให้สมบูรณ์ที่สุดรวมไปถึงขุดลอกบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงให้ลึกถึงระดับ 4.5 เมตรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะยังไงนะคะช่วงนี้นะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านอย่าทิ้งขยะลงคลองนะคะหรือว่าในตรงบริเวณท่อน้ำอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีการระบายน้ำมันอาจจะไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังไปเวลานานนะเพราะว่าคือบางคนอาจจะคิดว่าแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันไปอุดท่อหรือว่าไปอุดทางเดินเนาะ
1: มันก็
2: ไม่ได้
1: นะ
2: ไม
1: ่
2: ได้
1: ส่งผลกระทบต่อหลายคนนะ
2: ถูกต้องแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยคือมันลำบากนะเวลาที่มันไปอุดท่อระบายน้ำ ตะแกรงกันเครื่องสูบอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมเสียหายได้นะคะยังไงก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วงนี้รักษาความสะอาดกันหน่อยนะเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยช่วงหลังๆที่ผ่านมาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่เป็นน้ำท่วมรอการระบายเนี่ยน้อยลงนะแต่ก็ยังมีเนาะมันก็อาจจะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงกันไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่น้ำท่วมขังไปเวลานานแต่ว่าเป็นน้ำที่รอการระบายนะคะในช่วงฝนตกหนักแบบนี้นะคะ
1: นะครับก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปข่าวอื่นนะครับติดตามในส่วนของการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสกันหน่อยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรวมถึงที่จังหวัดระยองด้วยนะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแดงนะครับก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับในส่วนของอีกหลากหลายพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็มีการส่งไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับที่ตำบลสตอตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ไหนที่ได้รับแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสนะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าตระหนักกันไว้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินนะครับสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเรียกว่าช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครๆที่ต้องดูแลในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ใครที่จะติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนก็ติดตามได้ที่แฟนเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะวันนี้ที่ต้องเริ่มต้นแล้วก็พูดคุยกันมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่หลายๆท่านบอกมาตกยางแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่หยุดเลย
1: บ้านผมนี่แหละ บ้านผมนี่ตกตั้งแต่ 5 ทุ่มเมื่อวานนี้ผมถึงบ้านประมาณดึกๆนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ตกหนักแต่ว่าเมื่อช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงตอนเช้าเนี่ยนนทบุรีอำเภอบางกรวยนะครับโอ้โหเรียกว่าพายุลงแต่จริงไม่ใช่เป็นร่องมรสุมนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวที่เรามาแสดงความยินดีกันหน่อยดีกว่านะครับกับเรียกว่าเป็นของขวัญคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะครับก็ในส่วนของคุณเนเน่เนี่ยก็ได้รับในส่วนของแชมป์นะแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปต่อยอดในเรื่องของความสามารถและที่สำคัญคืออายุไม่ได้มากด้วย
2: 16ปีเอง
1: 16ปีย่าง17นะครับแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยได้อย่างมหาศาลกับการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาชื่นชมสำหรับนินี่รอยัลนะครับท่านนายกมีการดำเนินภารกิจราชการนะครับไปราชการอยู่ที่ต่างประเทศก็มีการชื่นชมส่งตรงจากนิวยอร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะที่น้องเนเน่สามารถคว้ารางวัลมาได้นะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาได้นะครับพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางในการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยครับคุณพลอยทะเลกล่าวนะครับว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์นะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนในวงกว้างได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะฝันแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองสามารถนำความสำเร็จเนี่ย กลับมาสู่ประเทศไทยได้ในระดับนานาชาตินะครับร
2: ั
1: ฐบาลเองก็ขอแสดงความยินดีกับทางนี้และก็ครอบครัวนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้กับคนทั่วโลกได้เห็นนะครับและก็สร้างชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราผ่านดนตรีผ่านการแสดงความสำเร็จนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยไม่เพียงแต่ในนี้เองเนี่ยมีความสามารถและก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกนะครับหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่อยู่ที่จะพัฒนารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถพัฒนาตนเองและก็สามารถทำศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้เต็มที่และก็สามารถโชว์ไปได้ในทุกๆส่วนเลยนะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ความภาคภูมิใจและก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมินั่นเองนะครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีแรงผลักดันนะน้องๆเยาวชนเนี่ยพอได้เห็นพี่นีนี่ได้มีโอกาสไปถึงระดับโลกแบบนี้ได้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีไฟแล้วก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้แน่นอน
2: ถูกต้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนนะคะ
1: ครับ
2: นอกเหนือสิ่งอื่นใดนะก็ต้องขอชื่นชมครอบครัวของน้องเนเน่ด้วยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือครอบครัวเนี่ยสนับสนุนน้องมาตั้งแต่เด็กเลยรู้เลยว่าลูกเนี่ยชอบอะไรก็สนับสนุนให้เดินไปในทางนั้นนะคะเต็มที่จนถึงวันนี้ที่ความสามารถเนี่ยได้ไปเปล่งประกายบนเวทีโลกนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถือว่าปีนี้มีข่าวดีของประเทศไทยเยอะนะคะทั้งวงการกีฬาวงการดนตรีนะคะวอลเลย์บอลล่าสุดก็ที่ไปเอเชียนเกมส์แล้วก็ได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะดนตรีกีฬานะคะ
1: ครับ
2: เด่นหมดทุกด้านนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรถเมล์บ้างนะการคมนาคมนะคะ
1: ครับ
2: ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีการออกมาชี้แจงถึงข้อกังวลนะคะกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกรถเมย์ร้อนก็คือรถเมย์ไม่ได้ติดแอร์นั่นแหละ
1: ใช่รถเมย์แดงคลีน
2: ใช่ถูกต้อง
1: ของขสมก
2: ใช่แล้วคือบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้ายกเลิกเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เขามีรายได้น้อยไห
1: ม
2: นะคะหรือยังไง รัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าก็มีการหารือนะคะกับทางกระทรวงการคลังนะคะเบื้องต้นก็ขสมกเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนคือรถเมล์ร้อนอัตราค่าบริการอยู่ที่8บาทนะคะแล้วก็รถปรับอากาศเนี่ยก็ต้องมีการทำสถิติด้วยนะคะแยกกันให้ชัดเจนก็จะมีการวางแนวทางช่วยเหลือนะคะด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ชดเชยในเรื่องของค่าส่วนต่างค่าโดยสารนะคะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้พร้อมย้ำว่าบริการสาธารณะนะคะไม่ได้มุ่งทำกำไรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเปิดเผยเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการแล้วก็ภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะว่าตอนนี้ขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นบริการเพื่อมวลชนนะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรจากประชาชนนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องลดภาระที่รัฐจะต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมย์ EV ในรูปแบบการเช่านะคะจะช่วยประหยัดงบซ่อมบำรุงรวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สในตลาดโลกที่ตอนนี้กำลังผันผวนอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะนำสินทรัพย์ที่ไม่เกิดประโยชน์ของทางขสมกหรือว่าของรฟท.เองเนี่ยเอามาบริหารจัดการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถฟื้นตัวแล้วก็ลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐให้ได้มากที่สุดนะคะโดยยังคงยึดมั่นหลักการในบริการเพื่อสังคมเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถเมล์นะครับยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการยกเลิกในส่วนของรถเมล์ที่ไม่ได้มีการปรับอากาศนะครับของขสมกเนี่ย ก็จะไม่กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของการพูดคุยกับกระทรวงการคลังแน่นอนในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู
2: ่
1: นะครับในเรื่องของการขนส่งโดยสารเนี่ยก็จะสามารถใช้ตรงนี้นี่แหละนะครับมาเป็นการลดหย่
2: อ
1: นหรือว่าการลดค่าโดยสารได้บางส่วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุนะครับก็จะสามารถใช้ลดในส่วนของค่าโดยสารเนี่ยได้ไปถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบริการของการคมนาคมของประเทศไทยนะครับในส่วนของรถเมล์ร้อนเนี่ยบ้านผมยังมีอยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีการปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็น่าจะมีคนที่จะมาใช้บริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าเราจะมาใช้รถเมล์ร้อนเนี่ยก็อาจจะเหมือนเราไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้านะครับในเรื่องของการใช้รถ EV เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการใช้รถโดยสารปรับอากาศนะที่จะต้องมีการมาทดแทนในส่วนนี้
2: ค่ะก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะคือสังเกตเลยว่าถ้าในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยรถเมล์ร้อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในเมืองด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการปรับมาใช้เป็นรถไฟฟ้านะคะก็ประหยัดทั้งเรื่องของงบประมาณในการที่จะเอาไปซ่อมบำรุงเพราะว่าถ้าใครเคยขึ้นนะก็รู้เลยพังบ่อยมากนะเสียบ่อยตรงนี้นะคะมันก็จะมีงบซ่อมบำรุงอีกแล้วก็เรื่องของการกำจัดควันมลพิษนะคะอะไรตรงนี้
1: มานานด้วยนะหมายถึงว่ารถมันเก่าแล้วด้วยนะคร
2: ับ
1: ปรับเปลี่ยนเถอะจะได้มีการที่จะทำให้คมนาคมของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับจะเป็นใครมาสัมภาษณ์กับเราติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับสู่บันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับกับประเด็นของทางรอดเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับที่มีมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็มีความผันผวนกันมาตลอดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกับเราครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: คุณรัตพงศ์คุณปณิสานะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยล่าสุดนะคะอาจารย์มองว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะลากยาวแค่ไหนจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมคะ
3: ก็เรื่องตะวันขัดแย้งตะวันออกกลางใช่ไหม
2: ค่ะ
3: มันก็มีผลต่อราคาน้ำมันเพราะว่าเขาเป็น1ใน4ที่เราเคยนำเข้า
2: ใช่ไ
3: หมฮะที่เราเคยนำเข้านะครับแล้วเขาเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่ของโลก
2: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้เรานำเข้าจากเขาเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
3: แล้วเขาเป็น1ใน4ของอะไรตลาดน้ำมันโลก
2: ค่ะ
3: ดังนั้นไอ้ความขัดแย้งของเขาเนี่ยมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกและไทยคำถามว่าไอ้ขัดแย้งรอบนี้เนี่ยเดิมมันก็เป็นอเมริกากับอิหร่านใช่ไหม
1: ครับ
2: ค่ะ
3: มันเริ่มมาตั้งแต่ปลาย28กุมภาพันธ
2: ์ค่ะ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาคราวนี้มันก็ขยายวงนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องปิดช่องแคบโฮมุสเนี่ยก็ยาวนานมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็ขยายไปที่ฮูติเขาก็ไปคู่กัดลายใหม่ก็ฮูติกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
3: เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาไปยึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงก็ไอ้ช่องแคบที่เรารู้กันอ่ะปัตตานีมันเด็บเนี่ยมันเป็นช่องแคบมันมีสองทางนะไอ้เฮอร์มุสเนี่ยถ้ามาจากประเทศไทยอ้อมอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมาเจอเฮอร์มุสก่อนที่จะเข้าเปอร์เซียก็ไปเข้าตะวันออกกลางพอไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องแคบหนึ่งก็คือเรื่องบัตอัมมันเด็ดเนี่ยอันนี้จะเข้าทะเลแดงแล้วไปออกอะไรอะคลองสุเอตไปออกมาสุดเมอร์ติเตอร์เนียนไปเชื่อมกับยุโรปอะไรเห็นไหมไปอเมริกาละนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังมันไม่จบแล้วก็ยังรู้สึกว่าขยายวงแต่ว่าวันสองวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับคำถามว่ามันจบไหมมันยังไม่จบหรอกตอนน
1: ี
3: ้ผลก็คือน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันโลกเนี่ยจากที่เขาราคาปกติราคาช่วงเดือนกันยายนไปปลายกันยายนเนี่ยอย่าง WTI น้ำมันนิวยอร์กเนี่ย84เหรียญนะครับตอนเขาพีคตอนกลางเดือนเนี่ย15กันยาเนี่ยขึ้นไป103เหรียญเห็นไหมไอ้ที่เราตกใจกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้94เหรียญเมื่อเช้า93เหรียญก
2: ็
3: อันนี้นะครับแล้วก็เอาของดูไบก็ได้ดูไบเป็นน้ำมันที่เราใช้นะมาจากตะวันออกกลางเนี่ย
1: ครับ
3: ช่วงปลายกรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มราคาเริ่มลงก็เป็นประมาณ79เหรียญ นะครับและตอนเขาพีคขึ้นไปตอนมีไอ้สงครามรอบใหม่เนี่ยขึ้นไป116เหรียญ
2: ค่ะ
3: เมื่อวานเนี้ยก็มาที่113เหรียญ นะครับ113เหรียญผมกำลังจะบอกว่าแนวโน้มเนี่ยตลาดเขามองว่าอาจจะไม่รุนแรง
1: ครับ
3: ราคาน้ำมันเขาก็เลยเริ่มดรอปลง
2: ค่ะ
3: นะครับตอนนี้ก็ถามมาว่าที่คราวนี้มันเกี่ยวกับไทยละ
2: ค่ะ
3: นะราคาน้ำมันไทยก็ต้องใช้สับปะรดมันต้องดูราคาที่ลงกลั่นนะ
1: ครับ
3: ต้องดูราคาลงกลั่นลงกลั่นก็อย่างE20ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็ในช่วง15วันเนี่ยก็ราคายังคงที
1: ่ครับ
3: นะครับหน้าลงกลั่นนะแต่ราคาหน้าปั๊มเนี่ยตอนนี้34บาท90สตางค์อันนี้พูดถึง E20 นะฮ
2: ะ
3: แต่ราคาจริงๆเขาเนี่ยมันต้องเป็น41 42บาท เพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนอยู่ไงทุกๆลิตรที่เราใช้เนี่ย6.80 บาท
1: ครับ
3: นะคราวนี้ดีเซลเนี่ยราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยับตัวไม่มากประมาณ3 บาทละอันนี้เป็นราคาบาทแล้วนะฮะ
1: ครับ
3: เป็นลิตรละ3.37 บาท 49 สตางค์แล้วก็ราคาหน้าปั๊มเนี่ย41.44 บาทอันนี้ดีเซลนะครับ B7 เนี่ยแต่ว่าราคาจริงเนี่ยเขาต้องไปเกือบ46 บาทเพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนลิตรหนึ่ง4.4 บาทอ
2: ัน
3: นี้ก็ลดลงนะสักเมื่อสักครึ่งกลางๆเดือนเนี้ยอุดหนุนเกือบ10 บาทนะลิตรหนึ่ง9.80 บาท
2: ค่ะ
3: งั้นตอนเนี้ยที่เราใช้น้ำมันมันยังไม่กระทบมากมายจนเราไม่ค่อยรู้สึกก็เพราะว่ารัฐบาลเขาอุดหนุนผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เฉียด90,000 กว่าล้านนะมั้ง
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็ที่จะตามมาคือตอนนี้ตังจะหมดละ
2: ค่ะ
3: ไอ้เงินที่งวดสุดท้ายเนี่ยไอ้20,000 ล้านที่เขาตุนเอาไว้เนี่ยผมว่าไปถึงเนี่ยตอนนี้จะหมดละ
2: ค่ะ
3: ต้องเราเข้าครม.จะเอายังไง
2: ค
3: ือผมยังจะบอกว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันแกร่งในราคาที่ค่อนข้างลงแต่ว่าลงเนี่ยยังสูงอยู่แต่บ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกขึ้นไอ้ E20เกือบจะไม่ขยับดีเซลก็2-3 บาทนะครับแต่ว่ามันมีกองทุนเข้ามาอุ้มเกือบ100,000 ล้านไง
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าในกองทุนตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเงินมันหมดเนี่ยเรามีโอกาสจะเห็นเรื่องของราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทีเดียวเหมือนรอบที่แล้ว5-6 บาทอีกครั้งไหมคะอาจารย์
3: อยู่ที่คุณอนุทินละ
1: ครับ
3: ใช่ไหมเพราะข้างหลังคุณอนุทินก็คือกระทรวงการคลังที่เขามีหน้าที่ค้ำประกันเงินกู้ใช่ไหมใช่ไหมแต่หลังเหนือจากกระทรวงการคลังก็คุณอนุทิน
2: คุ
3: ณอนุทินเนี่ยแกเจอคราวที่แล้วเนี่ยแกปล่อยลอยตัวค่อนข้างมากเพราะว่ากลัวว่ากองทุนน้ำมันจะมารับภาระเป็นภาระในอนาคตอะไรพวกเนี้ย
2: ค่ะ
3: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยแกส่วนตัวผมนะมาถูกแล้วเพราะไอ้กองทุนเนี่ยมันบัฟเฟอร์พอเศรษฐกิจไอ้น้ำมันโลกมันลงเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินคืนกองทุนเหมือนกับคราวที่แล้วสมัยคุณประยุทธ์ตอนติดลบ100,000 กว่าล้านนะผมจำไม่ผิด120,000 ล้านและก็มาจบลงพอดีก่อนไอ้ที่อิหร่านกับอเมริกาจะลบกันเนี่ยอ
2: ัน
3: นี้กลับมาเป็นบวกใหม่เลยเห็นไหมใช้เวลาหลายปีนะ
2: ค่ะ
3: นั้นก็ต้องถามนโยบายคือส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเขายังใส่ยังทำประกันหมายว่าเงินรอบนี้หมดแล้วน่าจะใส่อีกสัก20-30 หมื่นล้าน
2: ค่ะ
3: ไม่คงไม่กล้าปล่อยลอยตัวหนักๆเพราะเจอหลายด้านเนี่ยทั้งอะไรเขาก็โดงหัวสวอะไรแกผมไม่อยากลบศึกหลายด้าน
2: ค่ะ
1: ครับก็หลากหลายนะครับในส่วนของรัฐบาลถ้าอาจารย์มองเนี่ยอยากจะให้เร่งในเรื่องไหนครับในการประคับประคองเรื่องนี้ให้สามารถที่จะดำเนินหน้าต่อไปได้ครับ
3: ต้องเห็นภาพ
2: ค่ะ
3: เรียกเพนพอยต์อ่ะ
1: ครับ
3: แผลมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แผลที่มันเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ้เพนพอยต์เนี่ยนะถ้าไปแก้แบบนักวิชาการหรือบางทีคนพูดโอ้ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจยั่งยืน sustainableนิเวศโลกร้อนอะไรตอนนี้มันจะตายอ่ะ
2: ค่ะ
3: ที่ภาพบอกไว้ฮะมันอยู่ ICU มันคือต้องให้ออกซิเจนผมพูดนิดมาประจำเลยนะ
2: ค่ะ
3: มันต้องมองตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาดสภาพคล่อง
1: ครับ
3: ใช่ไหมมันมี2 ประเด็นการที่ชาวบ้านเนี่ยครัวเรือนเนี่ยตังในกระเป๋าไม่
2: ม
3: ีเพราะว่ารายได้คงเดิมเงินเดือนเท่าเดิมค่าจ้างเท่าเดิมแต่ของมันแพงไปหมด

0: ้อยนะเพราะการจับจ่ายสอยน้อยเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้เขาไม่ค่อยซื้อของเนี่ยนะอุตสาหกรรมพวกการผลิตค่าปลีกค่าส่งมันจะพังตามไปด้วยนั้นผมกำลังจะบอกว่าต้องเอาเงินใส่จะว่ายังไงใครจะมาต่อว่ายังไงมันคือต้องเอาเงินใส่กระเป๋าชาวบ้านก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่กำลังทำอยู่จะหมดกันยาเนี่ยใช่ไหมคนละ60-40
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้รอบใหม่เนี่ยมันเงินมันคิดจ้อยอ่ะมันคือเงินที่เหลือก็ถามว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้แหละนะไอ้รอบที่จะหมดเนี่ยผมพูดเสมอว่าคุณไปใส่ให้ตังคนมีสตังทำไมใช่ไหมคุณไปเหวี่ยงคนมีสตังทำไมเขาไม่ลงเสียงให้คุณหรอกเวลาเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมเขาก็มีพรรคในใจเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นั้นผมคิดว่ารอบนี้เงินน้อยเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือเนี่ยเอากลุ่มเปราะบางนะ10 ล้านคน13-14 ล้านคนพวกนี้เราให้มากนะคนที่เขาช่วยตัวเองได้เอาอย่างผมเนี่ย
2: ค
0: ุณให้ผมก็ไม่ได้ใช้นะพูดตรง
2: ๆ
0: มันก็เหลือใน50,000เนี่ยมันเหลือจากคนที่ เขาไม่รู้จะไปซื้ออะไรเนี่ยไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับนั้นอันดับแรกคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องตรงแต่เงินมันน้อยมันจะไม่พอไม่พอมันคือจะบอกว่าไอ้เงิน200,000 ล้านเนี่ยคุณไปทำเรื่องโซล่าเซลล์อะไรเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเวลานี้อย่างที่บอกอ่ะม
1: ัน
0: จะตายอ่ะคุณจะไปพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาด
2: ใ
0: ช่ไหมเอาตรงนี้นะขอสภาเขาเปลี่ยนได้ไหมขอสภาเขามาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าจะไปจ่ายคนมีสตางค์นะ
2: ค่ะ
0: อันหนึ่งก็คือว่าที่ต้องทำพร้อมกันคือสภาพคล่อง
2: ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเราเจอสภาพคล่องทั้งระดับรัฐบาลหนี้สาธารณะใช่ไหมสภาพคล่องก็ประมาณขาดดุลนะเอกชนก็แบบเดียวกันสภาพคล่องเพราะแบบเอกชนภาคธุรกิจก็เหมือนครัวเรือนนะฮะขายของได้ราคาเดิมนะต้นทุนสูงขึ้นคุณปรับราคาไม่ได้หรือได้บางส่วนมันก็คือกระเป๋าแห้งใช่ไหมพอกระเป๋าแห้งเงินหมดกระเป๋ามันจะทำยังไงคราวนี้ไอ้แรงงานที่ยังอุ้มอยู่ถึงที่ตรงนี้มันก็มีความเปราะบางแต่แรงงานยังไม่กระทบนะเพราะว่าภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่ฮะภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่เขาขยายตัวได้ดี 17% แล้วมันก็พาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนำเข้าอะไรอะพวกภาคบริการไปด้วยพวกนี้อุ้มแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้นิสงจากที่เขาส่งออกไปสต็อกในต่างประเทศ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นะแล้วตอนนี้มันเริ่มดรอปลง
1: คร
0: ับ พอไปถึงปลายไตรมาสนี้ไปถึงต้นปีหน้าจะเอายังไงเพราะว่าอันที่สองคือต้องใส่เงินใส่เงินทั้งครัวเรือนแล้วก็อะไรอ่ะชาวบ้านปรับโครงสร้างหนี
1: ้
0: ใช่ไหมเรื่องติดกลมขาดสภาพคล่องทั้งภาคธุรกิจปล่อยสินเชื่ออะไรที่ปล่อยได้ก็ทำไป
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: ครับก็เป็นความเห็นของอาจารย์นะครับแล้วในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงในมุมมองของภาคเอกชนล่ะครับในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆอาจารย์มองยังไงครับในการรับมือเรื่องนี้ครับ
0: ผู้ถ้าเป็นผู้ประกอบการปัญหาใหญ่คือมันจะมี2ปัญหาใหญ่ๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แหละ
1: ครับ
0: คือ1กำลังซื้อมันหดตัวนะแต่ที่ผู้ประกอบการมันก็อยู่ที่ผมพูดเสมอคือเรื่องเกเชฟเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกไอ้พวกเนี้ยพอไปได้หรือไปได้ดีใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือไม่ตายไม่โตหรือบางส่วนเนี่ยมันซัฟเฟอร์จากอุตสาหกรรมที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยซันเซ็ตอินดัสทรีมันหมดยุคตกสมัยอะไรพวกนี้พวกนี้เราจะรับมือยังไงแล้วมันมาพร้อมกับ AI ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเมื่อ2 วันก่อนผมก็ถูกเชิญรัฐสภากรรมธิการรายงานเนี่ยเชิญไปพูดเรื่องนี้ว่ามันจะกระทบยังไงผมบอกว่า AI นี่ระวังให้ดี
1: อ
0: ย่าล้อเล่นมันมาเร็วแล้วมันมากระแทกแล้วมันมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: มันมาพร้อมกันกับเศรษฐกิจชะลอตัวงั้นคำถามที่ผมก็จะถามว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ฝั่งไหนถ้าคุณอยู่ฝั่งที่มันยังไปได้หรือไปอยู่ในเซกเตอร์ส่งออกมันก็มีเงินตุนอยู
1: ่
0: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกค้าปลีกบริการร้านอาหารหรือบางอุตสาหกรรมพวกเนี้ยเขาซัฟเฟอร์คือสภาพคล่องใช่ไหมพอสภาพคล่องนี้คุณไปเห็นมีรัฐบาลบอกว่าไปคุยกับเอกชนองค์กรใหญ่ๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดตลาดนัดไฟแนนซ์

0: ด้านการเงิน
1: ครับ
0: ให้ธนาคารกับลูกหนี้มาเจอหน้ากันอู้ตลกอ่ะพูดเหมือนคุณมิกเสร็จแมทชิ่งอ่ะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยว่าธนาคารเนี่ยเขาไม่มาแมทชิ่งกับคุณหรอกเพราะว่าเขาระวังการปล่อยเขากลัวชักดาบแบงค์เนี่ยเขาอยากจะปล่อยอาชีพก็คือดอกเบี้ยแต่เขาปล่อยแล้วเก็บตัวเพราะตอนนี้ NPL มันพุ่งสูงโดยเฉพาะ SME เนี่ย NPL ไปเกือบ 10% นะฮะ
1: ครับ
0: เกือบ 10% อันนี้เขาระวังคุณไปจัดไอ้แบบเนี้ยคือส่วนตัวผมนะมันสติลปิดอ่ะ
2: ค่ะ
0: มันไม่ได้ค้าขายอ่ะใช่ไหมเออคุณจะต้องสร้างกองทุนแบงค์พาณิชย์เนี่ยเขายากคุณต้องให้แบงค์ของรัฐ
2: ค่ะ
0: แล้วต้องฟันนะมีมติครม.เพราะว่าผมเคยเป็นบอร์ดแบงค์ผมพูดเสมอไงผมเข้าใจบอร์ดแบงค์เขาก็ปล่อยยากปากเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ปล่อยไปติดคุกอ่ะมันเงินหลวงทั้งนั้นเลยนั้นรัฐบาลต้องมีมติครม.แล้วมีกองทุนมาซัพเฟอร์นะแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันนะครับนะแล้วก็ไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะคนละครึ่งหรือ60 40ไอ้พลัสอะไรทั้งหลายท่องเที่ยวไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องออกมาพร้อมๆกัน
2: ค่ะ
0: นะอันนี้คือมันนะแต่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ปัญหาใหญ่คือตังค์ในกระเป๋าฮะ
1: ครับ
0: สภาพคล่อง
1: ครับ
0: อันนี้ยากนะม
2: ัน
0: เป็นแทรปเลยอ่ะมันเป็นแทรปตกเป็นหลุมอุกาบาตเลยแหละ
1: นะครับก็เป็นความเห็นจากทางฝั่งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลเองก็จะต้องมีการไปเรียกว่าลงมือผลักดันในเรื่องนี้กันต่อไปน
2: ะคร ับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางดร.ธนิษฐ์โสรัตน์ครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับก็เป็นความเห็นนะครับจากในฝั่งของท่านที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่ค้ำบอดในวงการเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นผลกระทบภายนอกนะครับจากทางฝั่งต่างประเทศนะครับแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่จะต้องรับมือ นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลเองผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละนะครับก็ต้องเรียกว่าอะไรที่สามารถที่จะประหยัดกันได้ก็ประหยัดนะครับรวมถึงในเรื่องของการส่งออกการค้าต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องอย่างความเห็นของอาจารย์เนี่ยก็คือจะต้องมีแรงกระเพื่อมมากกว่านี้
2: ใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่า
1: ให้ดี
2: คืออาจจะดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆใกล้ตัวมากเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและพอมันเกิดวิกฤตนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอน้ำมันขึ้นอ่ะของขึ้นแหละราคาก็ขึ้นราคาขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมรายรับเท่าเดิ
1: ม
2: กำลังซื้อน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจตามมาเพราะคนไม่มีเงินซื้อเนี่ยโรงงานนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่พอเขาไม่มีรายรับเนี่ยเขาก็ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการเลิกจ้างงานมันก็จะเป็นห่วงโซ่ในการที่จะวนลูปเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ท่านบอกแหละก็ต้องภาครัฐด้วยนะคะที่ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วก็ตัวทาง SME เองนะคะภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่จะรับมือกับภาวะวิกฤตแบบนี้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยควบคุมได้ยากเหมือนกันนะคะ
1: อย่างประชาชนเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าในกรณีของการเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนไปด้วยก็ได
2: ้
1: นะเพราะว่าในส่วนของ AI ในช่วงนี้คือมาแรงจริงๆแล้วพอมีการได้ AI มาช่วยทุ่นแรงในเรื่องของการทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคนที่ไม่มีศักยภาพอย่างคนที่ไม่สามารถทำงานได้ตอบโจทย์กับทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก
2: ็
1: อาจจะถูกเลิกจ้างได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งนะครับหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะในการรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใครที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเราไปสมัครในส่วนของโบกแก๊ปหรือว่าฟู้ดอะไรแมนอะไรต่างๆในการขับรถรับส่งเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยโดยที่สามารถใช้ใบขับขี่ปกตินี่แหละสามารถไปทำอาชีพนี้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมีการจะปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยให้เข้า กับกฎหมายไทยนะครับจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งกำหนดให้มีเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีใบขับขี่เหล่านี้นะครับจะต้องรีบไปทำนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องป่านเล่าให้ฟัง
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็ท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเองนะคะโดยทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะมีการกำหนดให้ผู้ขับทุกรายนะคะจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะ30กันยายน2569นะคะแล้วก็เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการนะคะเฉพาะวันเสาร์นะกรณีทำใหม่แล้วก็ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะในวันที่26กันยายน2569นะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะ 8:30 นนะคะถึงบ่าย 3:30 นนะคะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะคะสำหรับผู้อบรม e-learning นะคะก็จะมีอบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตลอดระยะเวลาที่มีการขับเคลื่อนมาเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการยกระดับกันขึ้นมาแหละเพราะว่าผู้ขับทุกรายเนี่ยคือไม่ใช่แค่ใบขับขี่ปกตินะต้องเป็นใบขับขี่รถสาธารณะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีความสามารถแล้วก็มี วิจารณญาณเนาะในการขับรถที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะสำหรับผู้ที่ขับรถเนี่ยคือที่สนใจจะทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะก็เขาบอกว่าจากข้อมูลช่วงมกราถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีสถิติทั้งเรื่องของการทำใหม่นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ย 2,915 ใบต่อเดือนนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเฉลี่ย 8,499 ใบต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยนะคะโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสมเนี่ยกว่า 162,310 ใบนะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่จะต้องเป็นเอกสารที่ต้องมีนะเป็นเอกสารสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะนะคะรวมไปถึงผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยยังไงก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะให้ถูกต้องนะคะถ้าหากไม่ดำเนินคดีให้ถ้าหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีผลให้ผู้ที่ขับรถเนี่ยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถขับรถหรือว่าทำอาชีพผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะพอมีใบขับขี่อะไรที่มันถูกต้องถูกประเภทในการที่เอามาใช้เนี่ยก็จะได้สบายใจทั้งคนใช้บริการแล้วก็ตัวคนขับเองด้วยนะคะ
1: ครับก็ฝากไว้นะครับอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะ ใครที่เรียกว่าไปเรียน e-learning นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถไปทำได้นะในส่วนของสถานีขนส่งนะครับที่มีการระบุไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะได้ไม่ผิดกฎหมายจะได้ไม่โดนจับโดนปรับกันไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความปลอดภัยของผู้ที่ให้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับก็มาเน้นย้ำกันหน่อยนะครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยยังสามารถที่จะไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นแต่ว่าเปิดรับทุกภาคส่วนน
2: ะ
1: ครับที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกตั้งตรงนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะครับเน้นย้ำนายจ้างผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้ายังสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับโดยไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ช่วงตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึง 4:00 นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและก็มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนหรือภายในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งนะครับสำหรับสถานที่ในการที่จะไปใช้สิทธินั้นผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยครับก็จะผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ ต้องติดต่อนะครับที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่แล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39และ40ซึ่งก็เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือว่าประกอบอาชีพอิสระนั้นนะครับก็จะใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับทะเบียนบ้านนะหรือว่าพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมไว้นะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบว่าตนเนี่ยจะไปเลือกตั้งหน่วยใดนะครับสถานที่ใดเนี่ยสามารถไปเช็คกันได้นะครับผ่านทาง www.sso.go.th/sbe2 นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีแอปประกันสังคม SSO Plus นะครับก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเช่นเดียวกันรวมถึงผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของประกันสังคมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับการเรียกว่าเป็นถึงเวลาแล้วนะครับของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนโลกของพลังงานนะครับทางหน่วยงานนั่นก็คือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานนะครับก็มีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมาสมัครเข้าร่วมโครงร่างวิจัยเป็นการพิชชิ่งนะครับในระดับอุดมศึกษาปีที่3แล้วนะครับชื่อโครงการ New Gen Energy Research Showcase นะครับซึ่งก็ชิงเงินรางวัลด้วยนะครับมูลค่ากว่า 800,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31ตุลาคม2569นะครับก็น้องๆ นักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจำนวน4คนนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน2ท่านแล้วก็มีที่ปรึกษาภายนอกได้ไม่เกิน1คนนะครับก็สามารถส่งผลงานร่วมชิงชัยนะครับชิงในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโลกพลังงานตรงนี้ได้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage New Gen Energy Research Showcase นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th นะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานครับ
2: ค่ะถือเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าคือ ที่เราทราบกันดีเนี่ยตอนนี้เรามีวิกฤตเรื่องพลังงานนะคะในการที่จะพอมีโครงการที่ให้น้องๆนะคะคนที่สนใจเรื่องของพลังงานนะหรือว่าศึกษาต่อทางด้านนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอโครงการดีๆนะเราก็อาจจะได้มีนวัตกรรมดีๆแบบนี
1: ้
2: เอามาแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานในอนาคตได้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะตามที่พี่ยนัทได้แจ้งไปในรายละเอียดนะคะ
1: ครับส่วนใครที่วันนี้จะเกษียณอายุราชการนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยวันนี้เป็นสุขสุดท้ายของพวกพี่ๆแล้วนะครับพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินงานต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้พี่ที่ได้เกษียณอายุราชการก็ถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะครับจะได้เรียกว่าปลดปล่อยแล้วก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับ
2: เกษียณยังเป็นสุขเนาะ
1: ถูกต้องวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดงานเกษียณด้วยนะครับได้พบปะพี่ๆแล้วก็ปีนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านรองอธิบดีอีก2ท่านก็เป็นวาระในการเกษียณด้วยนะครับรวมถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผอ.ส้มวนิดาเขาชเสนีนะครับวันนี้ก็ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในการเริ่มต้นชีวิตของวัย
2: เกษ
1: ีย
2: ณ
1: แล้วนะครับวันนี้นะครับบันทึกสถานการณ์หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่อง และกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนกิ่งแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรชบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอสีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลสีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569
2: หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต15:07 น.รายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการรอบรู้เรื่องราว19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
3: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
4: อันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยในช่วงเช้าของในพื้นที่จังหวัดระนองแต่เราก็ยังต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรายังคงมีฝนที่ตกหนักมากลงมานะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8นะครับซึ่งช่วงระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาอันสั้นได้นะครับในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างนะครับและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนการพยากรณ์อากาศ1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปที่ภาคเหนือนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยและก็เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นสั่งการให้วางแผนระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วนะครับทางนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้กำชับ4จังหวัดนะครับ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทั้งเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวและต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับได้เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกมาอย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเสาร์กับอาทิตย์นี้นะครับให้เตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
ทั้งนี้นะครับสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือว่าปัญหาในพื้นที่ได้ที่สายด่วนโทรศัพท์1555ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูได้เลยนะครับในส่วนของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดให้ปรับการระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับกับปริมาณน้ำหลากลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งหลังจากวันที่1ตุลาคมนี้นะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆจะได้รับการชดเชยเยียวยาผ่านประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งไม่ต้องผ่านกระบวนการสำรวจความเสียหายนะครับโดยจะได้รับเงินทันที 10,000 บาทแรกและเงินค่าซ่อมแซมบ้านเรือนสูงสุดอีก 90,000 บาทเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการเยียวยาผู้ประสบภัยสาธารณะปีละกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับเพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่กำลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยของเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยนะครับในระยะสั้นเนี่ยสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนทันทีสู่ภาคโรงแรมร้านอาหารขนส่งและธุรกิจบริการตลอดสัปดาห์ของการจัดงานระยะกลางนะครับผู้นำนโยบายและผู้บริหารระดับโลกจะเห็นศักยภาพเมืองหลวงระดับ Global City เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ต่อนักลงทุนโดยตรงในส่วนของระยะยาวนะครับจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรการบริการรวมถึงปักหมุดประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการประชุมเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทั้งนี้จะมีอีก5โอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนเป็นคุณค่าในระยะยาวของประเทศนะครับก็คือด้านที่1เวทีโชว์ศักยภาพระดับโลกซึ่งเป็นโอกาสที่พิสูจน์มาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากลผสานกับเอกลักษณ์ของไทยตั้งแต่ความพร้อมของสถานที่อาหารท้องถิ่นไปจนถึงการบริการที่เป็นภาพประจำประทับใจแก่ผู้ที่มาเยือนด้านที่2นะครับจากเวทีโลกสู่โอกาสของคนไทยเบื้องหลังคือฝีมืออุตสาหกรรมไมซ์นะครับที่ไทยจะได้รับการยอมรับระดับสากลพร้อมกระจายประโยชน์ไปยังห่วงโซ่ธุรกิจรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสายการบินเทคโนโลยีชุมชนท้องถิ่นและแรงงานไทยเป็นโปรไฟล์สำคัญในการดึงงานยักษ์ระดับโลกเข้ามาใหม่อีกในอนาคตนะครับด้านที่3คือจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนที่มากกว่า1สัปดาห์นอกจากค่าที่พักการเดินทางและการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังมีกิจกรรมคู่ขนานการประชุมย่อยและเวทีเจรจาธุรกิจขององค์กรระดับสากลเกิดการจ้างงานและรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องข้อที่4นะครับสร้างความเชื่อมั่นนำเสนอวิสัยทัศน์ Thailand's New Horizon ไทยเตรียมชูแนวคิดมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความมั่นคงของเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมรัฐบาลกองทุนและนักลงทุนเพื่อต่อยอดดีลธุรกิจในอนาคตแล้วก็ข้อที่5นะครับเสน่ห์ไทเนสสู่สายตาชาวโลกมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สากลไฮไลท์สำคัญก็คือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนมาตกแต่งและบุผนังดูดซับเสียงในห้องประชุมเป็นการกระจายรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนและก็เชิดชูงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีโลกนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่กลุ่มเปราะบางอำเภอคลองท่อมย้ำนะครับคนทุกกลุ่มต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมนายอังกูลศีลาเทวากูลพร้อมด้วยนางสิรินทิพย์ศีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนะครับหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่รวมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอคลองท่อมรวม69หมู่บ้านโดยมีนายจีรศักดิ์คงธนะถาวรสกุลนายอำเภอคลองท่อมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นซึ่งนายกเหล่ากาชาดนะครับ จังหวัดกระบี่ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนแห่งความรักความห่วงใยและกำลังใจเล็กๆจากเหล่ากาชาดจังหวัดระนองขออภัยครับจังหวัดกระบี่และชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ทางนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยางชีพ138ชุดมีไข่ไก่138แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแล้วก็มีแพมเพิร์ส20ห่อและก็หม้อนอนนะครับ13ใบทางด้านชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้า20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไปต่อที่จังหวัดพังงาขับเคลื่อนภาครัฐโปร่งใสเชิดชู2เครือข่ายต้นแบบป้องกันการทุจริตนายบัญชาธนูอินรองผู้ราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพังงาครั้งที่2ประจำปี2569ที่ห้องประชุมเทพทาโรสารกลางจังหวัดพังงานะครับซึ่งก่อนการเปิดประชุมนะครับรองผู้ราชการจังหวัดพังงาได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติยศให้กับเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569 2เครือข่ายคือรางวัลระดับดีเยี่ยมได้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาและรางวัลในระดับดีได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดพังงาที่ประชุมก็มีการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการกิจกรรมและติดตามมาตรการความเห็นข้อเสนอแนะตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการลงพื้นที่ติดตามปีงบประมาณพุทธศักราช2569รอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงมีการรายงานผลความคืบหน้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพังงาแล้วก็มีการรายงานผลโครงการตามแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะครับจากพังงาไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมวางแผนภูเก็ตพรายส์มัน2027เตรียมกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายตลอดเดือนมิถุนายนทั่วทั้งจังหวัดที่ห้องประชุมป่าตองมุกหลังชั้น2นะครับสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนฮะอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมจัดงานพรายไม้ประจำปีงบประมาณ2070นะครับครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณาร่างแผนกิจกรรมภูเก็ตพรายมัน2027พร้อมด้วยนางสาวสุการดาโพแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมนะครับทางนี้จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายผลักดันการจัดงานพรายมันซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของจังหวัดและบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะพื้นที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายทางเพศตลอดจนส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศการคุ้มครองสิทธิและการป้องกันเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังรับทราบแนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมความพร้อมนะครับความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมการคุ้มครองและการป้องกันเลือกการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดทำแผนการรวบรวมข้อมูลรวมถึงการวินิจฉัยเกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องนะครับโดยมีหลักเกณฑ์และรอบการพิจารณาโครงการตามที่กองทุนกำหนดนะครับทั้งนี้แผนกิจกรรมภูเก็ตพรายมันนะครับ2027ยังเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันเสนอบูรณาการกิจกรรมเพื่อกิจกรรมนี้ผ่านกับเพื่อนนะครับ มีความต่อเนื่องครอบคลุมและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยคณะทำงานจะพิจารณารายละเอียดของแผนและแนวทางการดำเนินงานต่อไปมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับจัดประชุมวิชาการและถอดบทเรียนงานสาธารณสุขประจำปี2569มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ห้องราชาวดีชั้น3โรงแรมเฮอร์เทจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีถอดบทเรียนสาธารณสุขประจำปี2569โดยมีนายนรเทพอัศวะพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายและเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการทำงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองมีภารกิจสำคัญในการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันภัยสุขภาพต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยโดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับซึ่งจะมีโครงการดีๆนะครับได้แก่โครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยกับทุกคนหรือว่าโครงการกปท.นั่นเองนะครับซึ่งจะมีนายกอล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองมานำเสนอรายละเอียดแล้วก็โครงการดีๆของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ
5: เปิดอกถกประเด็น
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการอันดามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับถ้าพูดถึงสำนักงานขนส่งเนี่ยทุกคนคงคิดถึงนึกถึงตอนที่เรามาทำใบขับขี่ต่อทะเบียนรถหรือว่าตรวจสภาพรถนะครับแต่นะครับสำนักงานขนส่งนะครับจังหวัดระนองมีภารกิจที่นอกเหนือกว่าเหล่านั้นนะครับรวมถึงมีโครงการดีๆที่รอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านขนส่งจังหวัดคุณก่อล่าประกอบสุขนะครับจะมาให้ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ
6: นอกจากสำนักงานขนส่งเนี่ยที่คนพูดถึงหรือว่านึกภาพออกเช่นการมาต่อใบขับขี่ทะเบียนรถหรือว่าเอารถยนต์มาตรวจสภาพแล้วเนี่ยขนส่งจังหวัดระนองยังมีโครงการภารกิจโครงการดีๆที่นะครับมามอบให้กับประชาชนด้วยโดยเฉพาะโครงการกปท.ที่เราทราบกันดีนะครับเนาะวันนี้ก็อยากให้ท่านขนส่งจังหวัดระนองนะครับนำเสนอต่อท่านผู้ชมคนดูว่าภารกิจหน้าที่หลักของขนส่งจังหวัดระนองมีอะไรบ้างครับผม
7: ก็นอกเหนือจากงานบริการที่เราบริการทั้งทะเบียนทั้งใบขับขี่ชำระภาษีโอนรถตรวจสภาพรถพวกนี้ครับก็ยังมีโครงการที่เป็นงบประมาณที่ได้จัดสรรมาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณมาทุกปีนะครับก็สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็จะเปิดรับคำขอสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ประสงค์จะรับจัดสรรเงินในจำนวนนี้ที่นำไปจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในด้านอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ส่งเสริมความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับต่อไปก็อย่างปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานนะครับในการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน2ล้าน6แสนประมาณนี
6: ้เป็นภาพรวมของประเทศใช่ไหมครับ
7: เป็นของจังหวัดระนองอย่างเดียวได้จัดสรรมา2ล้าน6แสนแล้วก็ดำเนินโครงการไปในมิติต่างๆที่หน่วยงานราชการก็เข้ามาร่วมทั้งทาง

0: ังหวัดนะครับทางปกครองทางสายตำรวจภูธรทางศึกษาจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการเป็นการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยหมวดละ301หมายเลขนะครับแล้วก็นำรายได้มาจัดสรรมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนนตรงนี้นะครับก็ได้จัดมีการทำโครงการจัดสรรอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในเป็นประจำทุกปี
1: อันนี้ก็คือหมายความว่าเอาเงินที่ประมูลมาเลขทะเบียนสวยมาเงินส่วนนี้มาเข้ากองทุน
0: ใช่แล้วก็กองทุนนี้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็แล้วกันอย่างแรกก็คือที่ตะฮิปเรียนไปว่าหน่วยงานราชการก็ขอไปทำการพัฒนาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอันนี้อย่างแรกอย่างที่2คือนำไปจัดสรรอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับที่ต้องการรับความช่วยเหลือก็จะแบ่งเป็น2อย่างนี้เงินกองทุนก็จะนำมาคืนสู่สังคมตรง2ประเด็นนี้ครับ
1: สมมุติว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ขณะนี้แล้วก็อยากจะประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยสามารถ
0: ไปติดตามที่ทาง www.thabianrot.com เลย
1: เป็นส่วนกลางใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จองประมูลออนไลน์ได้เลยใช่ไหม
0: ได้ครับเป็นประมูลออนไลน์หรือจะไปประมูลที่ในสถานที่ก็ได้ก็จะเปิดหมวดใหม่หมวดเลขทะเบียนรถหมวดหนึ่งจะมี 10,000 หมายเลขครับเราจะเลขที่ประมูลก็จะเป็นมีประมูล301หมายเลขจาก 10,000 เลขก็จะมีเลขตัวเดียวเลขคู่เลข3ตัวเลข4ตัวพวกนี้ครับ
1: ในส่วนของระนองนี่ไม่ทราบว่ารอบใกล้ถึงรอบประมูล
0: ระนองเพิ่งจะประมูลไปเมื่อ2ปีที่แล้วละนองนี่ค่อนข้างจะจดทะเบียนช้าจดทะเบียนเดือนละ100คันประมาณ100คัน
1: ที่ออกใหม่ประมาณนี้
0: ใช่ครับมีจดทะเบียนใหม่ประมาณ100คันก็อีกประมาณ2ปีถึง3ปีก็จะได้มาประมูลกันใหม่นะครับ
1: ที่จะ
0: เป็นป้ายหายาก
1: ใช่แล้วก็จำนวนรถที่เกิดขึ้น
0: ใช่ครับใช่ในการเขียนรับคำขอก็จะคุณสมบัติคือจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยรับการช่วยเหลือตรงนี้มาก่อนเป็นแต่ถ้าเคยก็คือ3ปีขึ้นไปถึงจะมาขอรับใหม่ได้นะครับยกเว้นถ้าเป็นอุปกรณ์แขนเทียมหรือขาเทียมเนี่ย2ปี
1: อันนี้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเกิดจากการใช้รถใช้ถนนทางนั้น
0: ใช่ครับต้องเป็นผู้ที่ประสบเหตุจากการทางถนนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับเองหรือว่าผู้ประสบเหตุอาจจะบางรายก็มีเหมือนกันที่โดนคนเมาขับมาชนอะไรเงี้ยแล้วตายเป็นผู้พิการครับตรงนี้ก็น่าเห็นใจสามารถมารับคำจัดสรรกองทุนตรงนี้ได้เพื่อหลัก
2: ยืนเข่าได้ใช่ไหมเด็กๆได้ไหมครับ
1: ในส่วนของปีนี้สมรรถจะเสียง
0: เหมือน
1: ร
0: ับอยู่ใช่30กันยาย
1: น
0: สมรรถ
1: จะเสียงใ
0: ช่ครับ
1: ว่าม
0: ารับมาขอกันได
1: ้ฟังหมดนะครับแล้วก็ประสบต้องการเข้ามารับเงินกองทุนสำหรับอุปกรณ์นี้ต้องมาติดต่อ
0: มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองใช
1: ่พร้อมเอกสารหลักฐาน
0: ก็จะมีบัตรประจำตัวผู้พิการไม่มีรูปถ่ายแล้วก็ที่ยืนยันว่าเป็นประสบเหตุจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
1: จะหาอะไรได
0: ้ได้ครับได้
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการติดต่อให้ทำแขนทำขาให้มันเหมาะสมก็แล้ว
0: ใช่จะเป็นของอุปกรณ์เราจะเป็น made to order เป็นสำหรับท่านนั้นรายจะไม่มีการแบบใช้แบบเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปมาจะสำหรับเป็นคัสตอมสำหรับท่านที
1: ่สรีระ
0: ท่านเลยเป็นสรีระของท่านนั้นเลยใช
1: ่ที่ผ่านมาเมื่อปีนี้คือมีคนเข้ามายื่นคำขอประมาณกี่ราย
0: ตอนนี้มีทั้งหมด19รายแล้วครับ
1: เรามีการพิจารณาทุกรายหรือเปล่าม
0: ีการพิจารณาทุกรายก็ดูว่าเป็นส่วนไหนเป็นนะครับ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนกปท.นะครับแต่ถ้าเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือมาไม่น้อยกว่า3ปีนะแล้วก็ยกเว้นว่าเป็นชิ้นส่วนที่เป็นขาเทียมกับแขนเทียมชิ้นส่วนที่เป็นขาเทียมกับแขนเทียมเนี่ยจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับถ้าเป็นข้างเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นคนละข้างสมมติเคยได้รับแขนซ้ายไปยังขาดแขนขวาอันนั้นปีหน้าปีถัดไปมันยื่นใหม่ได้เข้าใจไหมฮะคือต้องดูด้วยว่าเป็นส่วนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ส่วนเดิมเป็นแขนขาที่ไม่ใช่ข้างเดิมอ่ะมายื่นปีถัดไปได้วงเงินไม่เกิน100,000 บาท
1: ต่อคร
0: ั้
1: ง
0: ใช่ครับต่อครั้งครับแต่ถ้าเป็นคนละชิ้นส่วนเป็นส่วนเดียวกันหมายถึงแขนได้รับแขนหรือขาไปแล้วเป็นข้างเดียวกันอันนั้น2ปีต้องจะมารับคำขอยื่นคำขอใหม่ได้เนี่ยต้องผ่าน2ปีไปแล้ว
1: คืออาจจะสึกหรอจากการใช้งาน
0: ใช่อาจจะสึกหรอจากการใช้งานถ้าอะไรแต่ถ้าอารมณ์ว่าได้ไม่ครบอย่างเงี้ยครับก็มายื่นปีถัดไปได้ถ้าวงเงินเกิน100,000ไปแล้วนะแต่สมมติว่าวงเงินยังอยู่ในวงเงิน100,000 บาทเนี่ยก็ขอรับได้ในครั้งเดียวกันครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีที่อย
0: ่
1: างน้อยก็เป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของผู้ที
0: ่ง่ายขึ้น
1: ง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็อย่างที่ผมไปดูที่การแจกครั้งที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยที่ท่านรองผู้ว่าได้เป็นประธานนะครับก็เข้าไปดูผู้พิการก็ปรากฏว่าไปถามเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่ได้รับจากเราเนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าของเดิมที่เขาใช้อยู่ก็ทำให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นครับมีน้ำหนักเบากว่าแล้วก็ตัวล็อกตัวอะไรจะค่อนข้างที่จะธรรมะธรรมแงกว่า
1: อย่างนั้นก็ทำให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้น
0: ง่ายแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นครับ
1: มากเลยโอเคก็เมื่อกี้บอกแล้วช่องทางการติดต่อทีนี้นอกเหนือจากโครงการของกปท.แล้วทราบว่าทางขนส่งเนี่ยจังหวัดระนองมีโครงการเกี่ยวกับนะครับภารกิจเนี่ยเช่นการต่อใบขับขี่ตามสถานศึกษาหรือว่าการขนส่งสัญจรไปตามท้องที่ต่างๆเนี่ยมันก็มีโครงการอะไรที่อยากจะนำเสนอเชิญนะครับผม
0: ต่อใบขับขี่จะไม่ถึงกับต่อจะไปอบรมให
1: ้ตามสถานศึกษา
0: ล่าสุดเราก็ไปอบรมตามสถานศึกษาต่างๆไปทั้ง5อำเภอที่ของระนองนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ไปสัญจรต่อภาษีก็มีที่พื้นที่ห่างไกลจะเป็นเกาะพยามกับอำเภอละอุ่นอันนี้ก็เพิ่งไปมาเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านไอเดือนกันยาที่ผ่านมา
1: ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ก็คือสามารถมาต่อ
0: ใช่สามารถมาต่อได้หมดแล้วก็เราจะมีการตรวจสภาพนอกพื้นที่การตรวจสภาพเคลื่อนที่ที่ไปอำนวยความสะดวกให้ถึงที่ก็ล่าสุดก็ไปที่เกาะพยามมาม
1: ีประชาชนสนใจเยอะ
0: มีเยอะมากก็ได้เป็นค่าชำระภาษีมาเนี่ยยอดเงินที่ได้มาก็จะประมาณ60,000 เศษนะครับแล้วก็เงินจำนวนนี้ก็จะเข้ากระจายเข้าท้องถิ่นเป็นรายได้ของท้องถิ่นต่อไป
1: ครับ
0: เอาใช่เอาไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปตอนนี้ที่เกาะพยามนี่ไม่มีรถขาดภาษี
1: ดีเลย
0: ใช่
1: แล้วในส่วนของหินในพิธีส่งก็คือมีการตั้งด่านตรวจฟังหรือว่าตรวจอุปกรณ
0: ์
1: เดี๋ยวอยากให้ขยายความให้ประชาชนทราบว่าขับรถแบบไหนนอกจากจะไม่ผิดกฎจราจรแล้วไม่ผิดกฎของขนส่งด้วยครับเชิญเสริมได้เลยครับ
0: อันของเรานี่ไม่ได้อาจจะการตั้งด่านเนี่ยไม่ได้เน้นไปถึงเรื่องของกฎหมายจราจรสักเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: แต่เราจะเน้นไปที่พระราชบัญญัติรถยนต์กับพระราชบัญญัติขนส่ง
1: คร
0: ับก็คือเน้นเรื่องตัวรถนะการเกิดอุบัติเหตุที่เมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันเกิดจากส่วนหลักๆ2ส่วน1คือตัวรถเกิดจากตัวรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง2คือคนขับที่ไม่พร้อมสภาพไม่พร้อมการที่เราออกไปตั้งด่านเนี่ยครับเราดูเน้นไปที่ตัวรถ
1: คือไม่น่าจะปลอดภัยกับผู้
0: ใช้ใช่เราเน้นไปที่เรื่องของอุปกรณ์รถที่ดัดแปลงรถบรรทุกที่ต่อเติมทำให้เกิดการบรรทุกที่อาจจะโหลดน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็รถโดยสารเคยเห็นไหมฮะรถโดยสารที่ตัดแต่งมาอาจจะความสูงเกินทางที่กฎหมายระเบียบกำหนดอย่างเงี้ยครับเราออกไปดูเรื่องพวกนั้น ควันดำเราก็ออกไปดูนะครับเรื่องของคนขับบางคนอาจจะเกิดอาการง่วงอาจจะนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปที่จะไปคือตั้งด่านมีไว้สำหรับการเช็คสภาพของรถให้เป็นตอนนั้นไปที่สภาพของคนขับต้องพร้อมแล้วก็สภาพรถที่ต้องไม่ถึงการรวมไปถึงว่าการวัดสิ่งที่ตรงนี้จะเน้นไปที่รถที่ต้องวัดสิ่งในการที่ถึงนะครับก็เพื่ออะไรให้ได้แล้วก็รับการตรวจสภาพของการภาพรวมของพอบัตรเหตุในจังหวัดลดลงบัตรเหตุในประเทศก็ลดลงก็ถือเป็นบริบทที่สืบเรื่องกันกันเป็นเรื่องภารกิจของแนวสดจังหวัดระนองที่ทำตามนโยบายเป็นแบบส่งเด็กและกระทรวง
1: ทำงานสุดท้ายแล้วนะครับอยากได้ครับหัวหน้าฝากให้ประชาชนชาวระนองด้วยเลยว่าถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีต้องการคำปรึกษาจากสำนักงานส่งสามารถติดต่อขอรับบริการหรือว่าช่องทางไหนจะจำไรบ้าง
0: ก็สำหรับสำนักงานส่งจังหวัดระนองก็มี Facebook สำนักงานส่งจังหวัดระนองที่มีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนั้นสามารถเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอัปเดตต่างๆแล้วก็สอบถามปัญหาได้ตลอดนะครับหรือจะเข้ามาใช้บริการที่สำนักงานส่งจังหวัดระนองก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือในส่วนของจังหวัดระนองเนี่ยก็มียอดอุบัติเหตุเนี่ยก็ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ยังถือว่ามีในอำเภอต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเขาลาดชันตรงนี้ครับก็อยากให้การขับรถพึงระวังไว้ทั้งของตัวรถและของคนขับนะครับก็อยากให้ตรวจสภาพรถอย่างสม่ำเสมอแล้วก็คนขับก็ขอให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะขับรถนะครับเพื่อจะช่วยกันลดอุบัติเหตุทั้งของจังหวัดระนองเองและก็ภาพรวมของประเทศครับผม
3: ครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงของนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองนะครับที่มาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนนะครับซึ่งก็เป็นโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.นั่นเองอย่าลืมนะครับในปีงบประมาณนี้นะครับยังเปิดโอกาสรับสมัครถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่นะครับมีคนรู้จักหรือว่าประสบกับอุบัติเหตุแล้วมีความสูญเสียในร่างกายไปติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับปิดท้ายกันที่นะครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับ25ถึง27กันยายนนี้อย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขับรถยวดยานพาหนะทุกประเภทนะครับใช้ความระมัดระวังวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
12: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำติดยาพันยางเทียนรายงาน
4: จังหวัดหนองบัวลำพูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
13: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนฐาปั้นแต่งสวทหนองบัวลำพูรายงาน
4: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
14: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2000

0: 22ที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
6: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: ิตคือสัญญาณชีวิตลดเข็มลดความดันด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนคร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นค่ะ

็นผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันหลักคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สวัสดีค่ะมาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะรัฐบาลสั่ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึง27กันยายน2569พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดและภาคใต้7จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคกลาง6จังหวัดได้แก่ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีศรีราชาเกาะสีชังบางละมุงและสัตหีบระยองอำเภอเมืองระยองบ้านฉางและแกลงจังหวัดจันทบุรีอำเภอนายายอามท่าใหม่แหลมสิงห์และอำเภอขลุงตราดอำเภอเมืองตราดแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างและเกาะกูดเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบ้านแหลมท่ายางและชะอำและประจวบคีรีขันธ์ทุกอำเภอและภาคใต้3จังหวัดได้แก่ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรปทิวสวีทุ่งตะโกหลังสวนและละแมสุราษฎร์ธานีได้แก่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีชัยยาท่าชนะท่าฉางพุนพินดอนสักกาญจนดิษฐ์เกาะสมุยและเกาะพะงันและจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขนอมสีชนท่าสาราปากพนังและหัวไซพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาได้แก่แม่น้ำเมยน้ำยวมและลำน้ำแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำภาชีจังหวัดราชบุรีแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคลองกระเปอจังหวัดระนองแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดมาถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยกันบ้างนะคะนายกร่วมยินดีเนเน่รอยันคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยันศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโด
ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9ทีมเมื่อวันที่22กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาณพาซาดีนาซีวิคออดิทอเรียมเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียก่อนมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาตลอดการแข่งขันอเมริกัน Got Talent Season 21เนเน่สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้ของ The Canberry จนได้รับ4 Yes จากคณะกรรมการก่อนสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องและได้รับ Golden Buzzer จากเมลบีจากการแสดงเพลง Back Home Sun ของ Soundgarden ในรอบ Live Quarter Finals ส่งผลให้ผ่านเข้ารอบสู่รอบไฟนอลโดยตรงนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รวมถึงครอบครัวผู้สนับสนุนและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่ได้นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นและมีส่วนสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศผ่านดนตรีและการแสดงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยสามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจกลับสู่ประเทศได้อีกในอนาคตความสำเร็จของเนเน่ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและชาวจังหวัดภูเก็ตแต่ยังสะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลกพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะฝันพัฒนาความสามารถและก้าวเดินตามเส้นทางของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันนี้เวลา 10:00 น.ณห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ุมเพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านยาเสพติดในทุกมิติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดในระดับพื้นที่รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนในช่วง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569ครอบคลุมการดำเนินงาน3ด้านได้แก่ด้านการป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายการสืบสวนจับกุมและขยายผลเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรวมถึงด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูการค้นหาคัดกรองและนำผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาพร้อมติดตามและฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดโอกาสการกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมในการวางแผนบูรณาการและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยังคงอยู่ที่ข่าวในจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตจับมือแซมเร่งประชาสัมพันธ์ปิดหนี้ไวไปต่อได้เปิดทางลูกหนี้หนี้เสียต่ำแสนลดเงินต้นสูงสุด 50% ผ่อน 0% สูงสุด36งวดเมื่อวันนี้เวลา 13:30 นาทีณห้องประชุมมุกอันดาชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โดยมีผู้แทนบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมผลักดันการสื่อสารข้อมูลโครงการให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียและอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์โดยมีแซมเป็นผู้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถจัดการภาระหนี้ได้ตามกำลังและกลับมามีโอกาสดำเนินชีวิตทางการเงินได้อย่างมั่นคงมากขึ้นสำหรับประชาชนที่มีหนี้เสียรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการสามารถเข้าร่วมมาตรการเพื่อรับความช่วยเหลือในการชำระหนี้โดยมีทางเลือกสำคัญ2รูปแบบได้แก่จ่ายปิดจบสามารถลดเงินต้นทันที 50% หากชำระตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเลือกผ่อนชำระซึ่งสามารถลดเงินต้นทันที 30% พร้อมดอกเบี้ย 0% และผ่อนได้นานสูงสุด36งวดทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เป็นไปตามที่โครงการกำหนดกลุ่มหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่หนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลและติ่งหนี้จากหนี้ที่เคยมีหลักประกันโดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า90วันณวันที่30กันยา2568และมีคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอาทิไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลที่กำหนดในแซงชั่นลิสต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะร่วมกับแซมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านช่องทางต่างๆของจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบสิทธิ์และการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SAM Contact Center โทร1443กด6หรือธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213และติดตามข้อมูลโครงการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ SAM และธนาคารแห่งประเทศไทยขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดครั้งที่4ทับ2569เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งเมื่อวันนี้เวลา 15:00 น.ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนอง
นายราชันมีน้อยผู้

ราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครั้งที่4ทับ2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ประชุมรับทราบข้อราชการของประธานพร้อมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครั้งที่3ทับ2569เมื่อวันที่28สิงหาคม2569รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนประกันตนนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการลงนามในรายงานการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนการกำหนดสถานที่จัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งตลอดจนการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรณีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครั้งต่อไปสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่คณะกรรมการกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่และการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆได้แก่อำเภอเมืองระนองณโรงยิมโรงเรียมพิชัยรัตนาคารอำเภอกระเปอร์ณศาลาประชาที่ว่าการอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสุขสำราญอำเภอกระบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกระบุรีและอำเภอระอุ่นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอระอุ่นการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งในระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างความพร้อมด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดระนองขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะพังงาประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575พิจารณาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเมื่อวันนี้นายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพังงาพุทธศักราช2571ถึง2575และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงาณห้องประชุมภูผาชั้น2ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการตาม5ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้แก่การพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางความเจริญและเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคการส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพครบวงจรการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่เกษตรสีเขียวและการส่งเสริมการค้าการลงทุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงน่าอยู่โดยมีข้อเสนอโครงการรวม58โครงการวงเงินรวม 386,857,144 บาททั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ข้อเสนอโครงการสะท้อนความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดซึ่งกำหนดให้พังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเกษตรยั่งยืนสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์พังงาแห่งความสุขยังคงอยู่ที่ข่าวจังหวัดพังงานะคะพังงามอบพันธุ์ไก่ไข่อารมณ์ดีและปัจจัยการผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารลดค่าครองชีพครัวเรือนเมื่อวันนี้นายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไก่ไข่อารมณ์ดีและปัจจัยการผลิตแก่พี่น้องเกษตรกรณที่ทำการอำเภอเมืองพังงาเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนหลังผ่านการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้การจัดการโรงเรือนและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์

ล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะก็เมื่อกี้เป็นผลงานเพลงนะคะจากป้าเล็กนะคะที่ขอผลงานเพลงนะอยู่โซนของนาเหนือนะคะก็มอบผลงานเพลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายอีกสักแป๊บเดียวนะคะสำหรับผลงานเพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะคะจากคลองวะนะเดี๋ยวน้องหาทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันและในส่วนนี้ค่ะผู้ฟังก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะยังพอมีเวลานะกับทางด้านของการมอบพันธุ์ไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วก็ปัจจัยการผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารลดค่าครองชีพของครอบครัวค่ะโดยจะมีทางด้านของนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไก่ไข่อารมณ์ดีและปัจจัยการผลิตแก่พี่น้องประชาชนเกษตรกรนะที่ว่าการอำเภอเมืองพังงานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะผู้ฟังเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนหลังผ่านการฝึกอบรมแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้การจัดการโรงเรือนนะคะระบบความปลอดภัยทางชีวภาพค่ะเพื่อให้สามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะในส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับไก่สาวนะคะไก่สาวนาพร้อมไข่รายละ18ตัวแล้วก็อาหารสัตว์รายละ2กระสอบเพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนนะคะโดยจะมีไข่ไก่สดสะอาดปลอดภัยไว้บริโภคค่ะแล้วก็มีการหมุนเวียนนะผู้ฟังหมุนเวียนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะในเขตชุมชนเนี่ยตามแนวทางเกษตรสีเขียวมูลค่าส่งของจังหวัดพังงาโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการเน้นย้ำให้เกษตรกรดูแลไก่ไข่ตามหลักวิชาการที่ได้รับการอบรมมานะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะไม่ใช่ว่าตามท้องตลาดจะหาได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟังไก่ไข่อารมณ์ดีก็จะมีในพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างเช่นในโซนของตะกวกป่าก็มีนะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของอำเภอตะกวกทุ่งก็มีโรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก็มีนะคะมีหมดเลยถ้าเกิดว่าร่วมแรงร่วมใจกันในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการให้อาหารรวมไปถึงการเลี้ยงดูเนี่ยตามหลักวิชาการในเรื่องของการอบรมนะคะนำความรู้ที่ได้เนี่ยสามารถที่จะการันตีว่ามีผลผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่น้องหานำมาพูดคุยกันนะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะตอนนี้ค่ะผู้ฟังก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเองนะทั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา นะเขาจะมีการแข่งขันการโต้คลื่นเยาวชนนะคะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะและในตอนนี้ค่ะเขาก็ได้มีการไลฟ์สดผ่านกิจกรรมถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะไปชมกันสดสดแบบสดสดริมหาดริมทะเลริมชายหาดก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะทางเพจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา นะคะซึ่งเขาก็จะมีด้วยกันถึง2วันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26กันยายนเป็นวันที่2นะคะที่บริเวณเขาหลักอำเภอคึกคักจังหวัดพังงา นะที่หาดเมมโมรี่บีนะคะก็ไปติดตามกันได้นะแล้วก็จะมีศิลปินนักร้องชื่อดังนะคะที่จะมามอบความบันเทิงให้กับตัวนักกีฬาเองรวมไปถึงพี่น้องเยาวชนพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานกันด้วยค่ะ 11:53 นกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะ

ลงนะคะที่พี่จากในส่วนของคลองหวะนะคะคลองลำหวะนะคะที่ขอกันเข้ามานะคะแล้วก็ลากันด้วยเพลงนี้นะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ในจันทร์หน้านะคะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปะตำ ำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายธานิตเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมจะนำไปบำบัดต่อไป
6: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออั ันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องจากเรารู้ว่าสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมาในยาวนานและผมคิดว่า Data ปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี102มิลลิเมตรและสายใหม่91มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบภูมิภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมาย รัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
16: นายเอนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ได้จัดกิจกรรมยังอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตเกี่ยวกับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
17: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตทุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุด สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอซ์ประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดนนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไทรสมบูรณ์หัวพันอุดมไทรหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของ e-sport ไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์ 12-11 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย บิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10.48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิภัทรสภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกม2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุฒ

0: ไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิ

0: ขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
2: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
3: โรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
2: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
3: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
2: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
3: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
4: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคฉี่หนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
7: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยเพลงทำบุญเดือน10นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะได้เริ่มต้นในเรื่องของเทศกาลงานบุญเดือน10กันนะคะพรุ่งนี้ก็เรียกกันว่าเดือน10ครั้งขึ้นหรือว่าวันรับตายายนะคะซึ่งเราก็จะไปรับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตนะคะกลับมาโลกมนุษย์นะคะเพื่อที่จะมาอยู่กับลูกหลานค่ะแล้วเราก็จะทำการส่งกันอีกครั้งหนึ่งในวันแรม15ค่ำเดือน10นะคะซึ่งบรรพบุรุษก็จะมาอยู่กับพวกเราประมาณ15วันนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้พบกับดิฉันจันทราสุขนุชแล้วก็ดีเจน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์พร้อมกับเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่โทรกันเข้ามาทาง0764-21055หรือว่าเม้นมาใน Facebook Live นะคะสวทตะกั่วป่า Live ค่ะก็สามารถที่จะเม้นขอเพลงกันเข้ามาด้วยได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะอยากฟังเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เจอกันวันที่25กันยายน2569ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ระบุนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ก็ยังมีฝนหนักบางพื้นที่ค่ะต้องเฝ้าระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกนะคะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็เลยส่งผลให้ในช่วงวันที่25-27กันยายนนี้หลายพื้นที่ของประเทศยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะในภาคเหนือนะคะฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะก็จะมีในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรค่ะส่วนเพชรบูรณ์อันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ฟังฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101บุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษค่ะโดยนครราชสีมาจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนในภาคกลางนะคะฝนฟ้าคะนองสูงถึง 80% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามค่ะขณะที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะต้องจับตาฝนหนักมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะทะเลเนี่ยก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรกันเลยทีเดียวค่ะส่วนภาคใต้บ้านเราเนาะภาคใต้บ้านเราในฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนหนักในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะส่วนฝั่งอันดามันจะอยู่ที่ 60% แล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะ
ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนก็ควรจะงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่27กันยายนก็คือวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ 29-31 องศาเซนเซียสค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกควรเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็ระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มติดตามปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ค่ะเนื่องจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้นะคะสายด่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือ1182นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามกันได้นะคะก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะได้มีการวางแผนในการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อกี้นะคะเรามาติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็บางพื้นที่เกิด อุทกภัยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจังหวัดอ่างทองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้มีการประสบผลกระทบนะคะเรื่องของ อุทกภัยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีทางกองทัพนะคะกองทัพบกนะคะมีการระดมสรรพกำลังทุกกองทัพภาคนะคะเฝ้าระวังอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะก็เลยทางผู้บัญชาการนะคะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะคะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะคะก็เลยสั่งการให้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารทุกพื้นที่ค่ะบูรณาการกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมตรวจสอบความพร้อมของหน่วยทหารในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุก

0: เฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งอย่างเช่นพื้นที่กองทัพภาคที่1นะคะก็มีในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะคะมีการจัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะสำนักศิลปากรที่3แล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะดำเนินการยกแผ่นปูนแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตริตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมนะคะความยาวก็ตลอดแนว180เมตรค่ะเพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญนะคะส่วนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะก็มีกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านนะคะกรอกกระสอบทรายอันนี้เพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12อันนี้บูรณาการร่วมกับกอรมน.จังหวัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์แล้วก็เทศบาลกบินบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อยกของขึ้นที่สูงกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำแล้วก็แจกจ่ายอาหารรวมถึงน้ำดื่มให้กับชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีค่ะจังหวัดลพบุรีนะคะก็จะเป็นศูนย์สงครามพิเศษทำการตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชนค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้เกิดเหตุน้ำล้นสปีดเวย์เขื่อนแสนจอกไหลหลากท่วมทางหลวงหมายเลข224จนต้องปิดการจราจรนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยบูรณาการหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานปภ.นะคะซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์น้ำหลากค่ะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีกองพันทหารมาที่28จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งขวางทางน้ำบริเวณฝายระบายน้ำนะคะที่ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนสะสมนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะของหน่วยทหารนะคะที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่าประสบเหตุนะคะซึ่งสามารถติดต่อสอบถามกันไปได้นะคะ อยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถที่จะสอบถามกันไปได้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการรวมถึงฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนี้ขอนำเสนอเรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นผิดนะครับในกรณีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยครับตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติในส่วนของอายุความรับผิดของเด็กไว้ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือกระทำความผิดในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีเนี้ยกฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิ

กรณีที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึง15ปีครับให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการให้เด็กรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับก็คือส่งเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่ให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่ง1แต่ว่าถ้าศาลยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดานะครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยกระทำความผิดด้วยเช่นมีการบังคับขู่เข็นชักจูงหรือว่าส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยอาจจะรับโทษทางอาญาคือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับแต่ถ้ากรณีที่หรือผู้ปกครองเนี่ยกระทำการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่หนักมากกว่านั้นตัวผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นให้เด็กกระทำความสนับสนุนให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยนะครับตัวบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็จะต้องรับโทษในความผิดฐานนั้นๆร่วมกับเด็กด้วยซึ่งก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกต่อไปเป็นความรับผิดในทางแพ่งครับการที่เด็กกระทำการหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยครับย่อมเป็นการกระทำที่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินประสิทธิ์อื่นๆของผู้เสียหายอยู่แล้วย่อมเป็นการกระทำหายอยู่ด้วยในตัวครับย่อมเป็นการละเมิดต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนกรณีเนี้ยคนที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันเนี้ยต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยทีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้นด้วยบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็มันมีคำพิพากษาครับที่วินิจฉัยไว้ว่ากรณีอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยปกติเคยขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกไปข้างนอกอยู่แล้วโดยไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้มีการตักเตือนก็ยังปล่อยให้ใช้รถเรื่อยๆมีวันหนึ่งครับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กเอารถออกไปใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยก็ยังต้องรับผิดอยู่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เด็กใช้อาวุธปืนเนาะในกรณีที่เด็กเนี่ยเอาปืนของผู้ปกครองไปใช้เอาไปยิงก่อให้เกิดความเสียหายผู้ปกครองจะอ้างว่าอาวุธปืนเนี่ยไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกไว้ดีแล้วเด็กไม่สามารถมาเอาได้แต่ว่าเด็กก็ยังรู้ที่ซ่อนสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้อย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างไม่ได้ครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวบิดามารดาแต่ว่าอยู่กับบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลก็จะต้องเป็นบุคคลที่ร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้กับตัวผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่กรณีเช่นนี้ครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าตัวบุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือยังซึ่งระดับความระมัดระวังก็เช่นเดียวกับบรรดาหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: วัสดีครับจะมาคุยวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการดื่มน้ำนะครับซึ่งก็มีคำแนะนำต่างๆที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับการดื่มน้ำเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงหรือเรื่องไหนควรระวังนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบกันนะครับกับพี่หวานคุณณัฏฐยาอังคณาวินนักโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยกันครับสวัสดีครับพี่หวานครับครับวันนี้ก็มีหลายคำถามเลยครับพี่หวานเกี่ยวกับการดื่มน้ำนะครับอย่างในโลกโซเชียลก็แชร์กันเยอะครับอย่างเช่นคำถามแรกเลยครับก็คือการดื่มน้ำทันที 1-2 แก้วหลังตื่นนอนครับจะช่วยให้ดีต่อสุขภาพจริงไหมครับ
1: อันนี้จริงเลยค่ะการดื่มน้ำนะคะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพค่ะในระหว่างที่เรานอนนะคะเราก็จะมีการสูญเสียเหงื่อนะคะรวมถึงระบบหายใจเราด้วยค่ะดังนั้นการดื่มน้ำในตอนเช้านะคะถือเป็นการชดเชยน้ำที่เราสูญเสียไปค่ะซึ่งน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดนะคะหรือว่าระบบขับถ่ายค่ะซึ่งในบางคนนะคะในการดื่มน้ำในตอนเช้าเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เราขับถ่ายคล่องแล้วก็ขับถ่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะไม่ควรจะดื่มเฉพาะตอนเช้าค่ะควรดื่มตลอดทั้งวันค่ะอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ครับอย่างคำแนะนำที่บอกว่าการดื่มน้ำจะช่วยป้องกันโรคได้อย่างเช่นการดื่มน้ำตอนเช้าจะช่วยป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวได้อันนี้จริงไหมครับ
1: จริงๆการดื่มน้ำนะคะเป็นพฤติกรรมที่ดีค่ะการดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยประโยชน์ในแง่ของการปรับสมดุลในร่างกายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอะค่ะอาจจะต้องจำกัดปริมาณน้ำถ้าเขาดื่มน้ำมากเกินไปอะค่ะอาจจะทำให้หัวใจอะทำงานหนักได้เพราะฉะนั้นก็คือควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างการดื่มน้ำ1แก้วก่อนนอนนะครับจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือลดภาวะหัวใจล้มเหลวได้อันนี้จริงไหมครับ
1: จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลวิจัยที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าสามารถรักษาโรคนี้ได้แต่ว่าการดื่มน้ำก่อนนอนนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายจะชดเชยการสูญเสียน้ำไประหว่างนอนได้ก็คือควรจะจิบเล็กน้อยไม่ควรดื่มมากซึ่งมันจะทำให้รบกวนเวลาที่เรานอนเราจะต้องลุกมาปัสสาวะตอนกลางคืนค่ะ
0: แล้วอย่างการดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาบน้ำอย่างเงี้ยครับจะช่วยลดความดันโลหิตได้อันนี้จริงหรือเปล่าครับ
1: นี่ก็ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยยืนยันได้ชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะแต่ว่าการดื่มน้ำอะค่ะมีประโยชน์ในแง่ของการปรับสมดุลในร่างกายปรับความเป็นกรดด่างนะคะในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงอะค่ะก็อยากจะแนะนำให้ดื่มเป็นน้ำเปล่าอะดีที่สุดหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีปริมาณโซเดียมค่ะอย่างเช่นพวกน้ำผลไม้กล่องหรือว่าเป็นพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ค่ะ
0: และอย่างที่เขาบอกว่าไม่ควรดื่มน้ำระหว่างรับประทานอาหารเพราะว่าจะทำให้น้ำย่อยของเราเนี่ยเจือจางทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีแล้วก็ไม่ควรดื่มน้ำเย็นเพราะจะทำให้ระบบย่อยพังอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
1: การดื่มน้ำระหว่างการรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างผิดเนาะจริงๆเนี่ยเหมือนร่างกายเราอะค่ะมันสามารถมีกลไกในการปรับสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างคือเรากินน้ำเข้าไปน้ำย่อยมันก็จะเจือจางแต่ว่าร่างกายเราก็สามารถกระเพาะอาหารนะคะก็จะสามารถหลั่งกรดอาหารเพิ่มทำให้ระบบการย่อยอาหารในร่างกายเราเป็นไปอย่างปกติค่ะจริงๆคล้ายๆกับการที่เราระหว่างเราทานอาหารเนาะเราก็จะมีการสดน้ำแกงหรือว่าสดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยให้เรากลืนอาหารง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องระวังนิดนึงค่ะก็คือควรจะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนส่วนการดื่มน้ำเย็นที่บอกว่าจะทำให้ระบบย่อยอาหารพังนั้นอันนี้ก็จริงๆแล้วในร่างกายเราอะค่ะมีระบบที่สามารถปรับลดอุณหภูมิน้ำที่เข้าสู่ในร่างกายให้อยู่ในอุณหภูมิปกติได้เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำระหว่างการรับประทานอาหารหรือว่าการดื่มน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้ระบบย่อยอาหารพังนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะ
0: แล้วอย่างการดื่มน้ำเย็นน้ำอุ่นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกติอันนี้ส่งผลต่อสุขภาพต่างกันไหมครับ
1: น้ำที่อุณหภูมิแตกต่างกันก็จะให้เรารู้สึกแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในส่วนของน้ำเย็นเนี่ยเวลาเรากินไปอย่างช่วงในสภาพอากาศที่ร้อนๆแบบนี้40องศาเนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปเราก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าใช่ไหมคะอย่างในนักกีฬาค่ะที่ออกกำลังกายมาการดื่มน้ำเย็นก็จะทำให้ร่างกายเขาปรับลดอุณหภูมิอยู่ในภาวะปกติได้แต่ว่าก็ไม่ควรดื่มน้ำที่เย็นจัดเกินไปค่ะเราอาจจะเคยรู้สึกกันเนาะเวลาเราดื่มน้ำเย็นมากๆจะรู้สึกจี๊ดปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนที่ระบบอาหารไม่

0: ปกติกินไปก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะส่วนน้ำอุ่นนะคะก็คือน้ำที่มีอุณหภูมิอยู่ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียสนะคะเวลาเราดื่มน้ำอุ่นเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกสบายท้องแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะซึ่งในบางคนเนี่ยถ้าดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเราทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ขับถ่ายสะดวกนะคะอย่างบางคนที่ไม่สบายเป็นไข้หรือว่ามีเสมหะตรงนี้ค่ะถ้าเราดื่มน้ำอุ่นเข้าไปตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าดื่มน้ำที่ร้อนจัดจนเกินไปอาจจะทำให้ระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากหรือว่าหลอดทางเดินอาหารเราได้ค่ะสำหรับน้ำที่อุณหภูมิปกตินะคะก็ถือว่าเป็นน้ำที่เหมาะสมที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นเกินไปไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากแล้วก็ไม่ทำให้ระคายเคืองก่อระบบย่อยอาหารด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นหรือน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะสำคัญที่สุดก็คือต้องดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือควรเลือกเป็นน้ำเปล่าค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากเกินความจำเป็นค่ะ
1: ครับเมื่อกี้ก็เรื่องอุณหภูมิไปแล้วนะครับทีนี้มาเรื่องปริมาณบ้างครับก็คือการดื่มน้ำน้อยเนี่ยจะทำให้เป็นนิ่วจริงไหมครับหรือว่าเรามีวิธีคิดง่ายๆไหมครับว่าแต่ละวันเราควรดื่มน้ำปริมาณที่เท่าไหร่ครับ
0: สำหรับเรื่องการเกิดนิ่วนะคะถ้าดื่มน้ำน้อยก็จะทำให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นขึ้นค่ะซึ่งในร่างกายของเราอะค่ะจะมีสามารถผลิตได้ทั้งสารก่อนิ่วแล้วก็สารยับยั้งนิ่วนะคะที่เกิดจากแคลเซียมหรือว่าออกซาเลตค่ะดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำในปริมาณน้อยนะคะมันก็จะเกิดการตกผลึกนะคะแล้วก็เกิดเป็นนิ่วในไตได้ค่ะซึ่งวิธีการป้องกันนะคะก็คือควรจะดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้เพียงพอค่ะสำหรับข้อแนะนำในการดื่มน้ำนะคะกรมอนามัยเราก็มีปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่แนะนำสำหรับคนไทยค่ะโดยเราแนะนำว่าเราควรดื่มน้ำ100-150มิลลิลิตรต่อความต้องการพลังงาน100กิโลแคลอรี่ค่ะซึ่งถ้าในคนปกติทั่วไปนะคะเรามีความต้องการพลังงานต่อวัน 2,000 กิโลแคลอรี่ก็คือหาร10แก้วแก้วหนึ่งก็คือ200ซีซีก็จะประมาณ10แก้วต่อวันนะคะก็เลยเป็นที่มาของข้อแนะนำว่าวันนึงเนี่ยควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศร้อนหรือคนที่ทำงานกลางแจ้งอย่างเกษตรกรหรือว่าฟู้ดไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะดื่มได้มากกว่า10แก้วต่อวันได้ค่ะแต่ว่าก็ควรจะค่อยๆจิบนะคะไม่ควรดื่มทีเดียวครั้งเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีวิธีการสังเกตคนที่มีภาวะขาดน้ำค่ะโดยเราสามารถดูได้จากร่างกายเราเองนะคะมีอาการปากแห้งหรือว่าน้ำลายเหนียวหรือว่าอาจจะสังเกตได้จากสีปัสสาวะค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยสีปัสสาวะอะค่ะจะมีสีขาวใสใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราเริ่มมีภาวะขาดน้ำแล้วค่ะดังนั้นควรจะรีบหาน้ำดื่มทันทีเลยนะคะ
1: แล้วอย่างที่มีการแชร์บอกต่อๆกันมาครับว่าการดื่มน้ำปริมาณเยอะๆอย่างเช่น 4-5 ลิตรต่อวันนะครับจะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยสวยสดใสอย่างเงี้ยครับอันนี้จริงไหมครับหรือว่าการดื่มน้ำที่ปริมาณมากขนาดนี้จะมีผลเสียอะไรไหมครับ
0: การดื่มน้ำปริมาณที่มากเกินไป 4-5 ลิตรต่อวันเนี่ยย่อมมีผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนค่ะมันจะทำให้ร่างกายเสียสมดุล นะคะอย่างเช่นปริมาณโซเดียมในเลือดลดลงซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะบวมน้ำได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำเป็นพิษนะคะก็จะมีอาการมึนงงสับสนแล้วก็หมดสติและในกรณีที่รุนแรงนะคะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะในส่วนของการดื่มน้ำช่วยล้างสารพิษนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้มีส่วนโดยตรงนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษก็คือไตซึ่งไตนะคะจะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากปัสสาวะแล้วก็ถ้าเราดื่มน้ำมากๆมันก็จะช่วยลดการตกผลึกแล้วก็ให้เกิดนิ่วในไตด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการดื่มน้ำที่ช่วยทำให้ผิวสวยนั้นอันนี้ก็จริงบางส่วนค่ะจริงๆการดื่มน้ำนะคะจะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นจากภายในผิวอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหรือว่าไม่ปากแห้งอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับการช่วยให้ผิวสวยไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีผักผลไม้แล้วก็การพักผ่อนอย่างเพียงพอรวมถึงการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่ะ
1: ครับพี่หวานถ้าอย่างนั้นช่วยสรุปคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราจะดื่มน้ำอย่างไรให้สุขภาพดีครับ
0: โดยสรุปแล้วนะคะการดื่มน้ำนะคะเราไม่ต้องรอให้กระหายแล้วค่อยดื่มเนาะเราสามารถดื่มได้ตลอดเวลาควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนะคะเพื่อป้องกัน ร่างกายเราได้รับน้ำตาลมากเกิน

0: ความจำเป็นอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หวานมากนะครับที
0: ่
1: มาให้ความรู้กับเรานะครับน้ำนะครับคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลนะครับเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยการดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอและสม่ำเส

ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะฟังเพลงกัน2เพลงผ่านพ้นกันไปค่ะคุณผู้ฟังกลับมาถึงช่วงนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดเรียนถึงเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแจ้งเตือนนะคะให้หลายพื้นที่ค่ะระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะซึ่งก็ติดตามได้นะคะจาก Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าสอบถามสายด่วน1182ได้นะคะสำหรับเรื่องของสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปค่ะการคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเราค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงค่ะทำให้หลายพื้นที่ในตะกั่วป่าพังงาบ้านเรานะคะก็เกิดน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ทางการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางส่วนราชการต่างๆนะคะก็ได้มีการบูรณาการในร่วมกันช่วยเหลือเบื้องต้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันแรกของการท่วมนะคะก็มีการแจกอาหารปรุงสุกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็แจกถุงยางชีพนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการล้างบ้านเรือนนะคะทำความสะอาดบ้านเรือนกันนะคะแล้วก็ในภาคการเกษตรนะคะอำเภอตะกั่วป่านะคะซึ่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงไปสำรวจตรวจสอบนะคะว่าพื้นที่เกษตรตรงไหนมีการเสียหายบ้างนะคะเพื่อที่จะทำการขอรับความช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางน้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่านะคะก็ได้ร่วมซ่อมสร้างสุขนะคะให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวนะคะเมื่อวานค่ะก็มีการออกให้บริการนะคะภายใต้แนวทางซ่อมสร้างสุขนะคะซึ่งก็มีการบูรณาการในส่วนของอำเภอตะกั่วป่านะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่านะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปให้บริการที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาป่าตอหมู่ที่5ตำบลโคกเขียนเนาะซ่อมเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะคะเครื่องตัดหญ้าที่โดนน้ำท่วมสว่านไฟเบอร์นะคะมอเตอร์ปั๊มน้ำอะไรแบบนี้นะคะรถจักรยานยนต์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ให้ความร่วมมือนะคะโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะรวมถึงโรงแรมแล้วก็สถานประกอบการในเครือลาฟอล่ากรุ๊ปเขาหลักนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยสนับสนุนวัสดุแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมเมื่อวานนี้นะคะก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในภาคของการเกษตรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงสัตว์นะคะทางกรมปศุสัตว์เนี่ยก็ได้มีท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็มามอบหญ้าแห้งนะคะให้กับผู้เลี้ยงสัตว์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะการคุณผู้ฟังคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่เป็นผู้ประกันตนหรือเป็นผู้ประกอบการนะคะที่ทำการลงทะเบียนที่จะทำการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็สถานที่เลือกตั้งได้แล้วนะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปตรวจสอบที่e-serviceก็ได้นะคะหรือว่า e-sale

เซอร์วิสก็ได้สำหรับผู้ประกันตนนะหรือว่าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะหรือตรวจสอบทางแอปพลิเคชัน SSO Plusนะคะนี่ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าจะทาง LINE OA นะคะหรือจะโทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกๆจังหวัดก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะมีการส่ง SMS นะคะซึ่งส่งวันนี้นะคะ25กันยายนค่ะทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างผู้ประกันตนได้ทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตัวเองนะคะก่อนที่จะไปทำการเลือกตั้งกันในวันที่27กันยายนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางนะคะในเรื่องการแจ้งว่าใครที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แล้วก็ไปเลือกได้ที่ไหนนะคะอันนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะคะที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์นี้นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนนะคะวันนี้ก็ดูนะคะเขาจะมีการส่ง SMS เข้ามานะคะในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ออกมาย้ำนะคะว่าการส่ง SMS ของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะไม่มีการแนบลิงก์ใน SMS แต่อย่างใดนะคะแล้วก็จะไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการขอรหัสผ่านซึ่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องแบบนี้เข้ามานะคะก็ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยบอกว่าห้ามกดแล้วก็ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามทำธุรกรรมออนไลน์นะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมี SMS นะคะส่งเข้ามาค่ะแต่ว่าทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่แนบลิงก์ใดๆมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น SMS ของใครที่บอกว่ามาจากสำนักงานประกันสังคมแล้วมีการแนบลิงก์มาอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่ากดลิงก์นี้เข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขายืนยันมานะคะว่าเขาจะไม่แนบลิงก์มาเนาะแล้วก็ไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ฟังคะ13นาฬิกา53นาทีค่ะเราฝากกันหลายๆเรื่องราวแล้วนะคะเดี๋ยวฝากกันอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับเดี๋ยวดิฉันเข้ามาดูในเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องของการขอส่งเคราะห์นะคะซึ่งอันนี้ทางกยท.สาขาท้ายเมืองนะคะตอนนี้ค่ะกำลังเปิดรับสมัครนะคะโครงการอารยะเกษตรค่ะปี2570นะคะก็เป็นการปลูกพืชร่วมกับสวนยางนะคะถือว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางนะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครที่กยท.สาขาท้ายเมืองนะคะซึ่งจะมีการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้ไร่ละ 1,500 บาทรายละไม่เกิน10ไร่นะคะคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพารากับกยท.นะคะก็คือสมุดเล่มเหลืองนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางไม่น้อยกว่า2ไร่ยางหมายถึงยางพารานะคะไม่น้อยกว่า2ไร่ค่ะแล้วก็อายุต้นยางพาราเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีค่ะคุณผู้ฟังและที่สำคัญพื้นที่ต้องมีแหล่งน้ำหรือว่ามีความสามารถในการจัดหาแหล่งน้ำได้นะคะใครสนใจค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมืองค่ะคุณผู้ฟัง0764615535ค่ะ0764615535ค่ะคุณผู้ฟัง

วันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมากมายค่ะมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวคงต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงสุดท้ายของรายการกันเต็มๆนะคะสำหรับรายการในวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเจอกันในช่วงรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ 13:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะช่วงนี้ดิฉันกับดีเจน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง 1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้จุเวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน คนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
10: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
9: ้อุ้ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
10: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
9: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
10: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้ว

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเกาะติดกกต.
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และสถานีวิทยุ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.รายการที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงเรื่องราวการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาพูดคุยและถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ซับทราบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์กระผมนายอาชันท่านปานพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
1: ครับกระผมนายจตุพลคำคุ้มครับหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าที่ได้อนุเคราะห์เวลาและเปิดโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาได้มาดำเนินรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่พี่น้องประชาชนครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาอย่างต่อเนื่องในครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกับคุณวีนัทจีวรัตน์ตัวแทนส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยหรือส.ส.ปชท.ตำบลท้ายช้างกันนะครับและในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับร้อยตำรวจเอกปรีชากิมตั้นตัวแทนส.ส.ปชท.ตำบลท่านาที่จะมาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาทำหน้าที่ของส.ส.ปชท.ทั้งแรงจูงใจในการเข้ามาทำงานรวมถึงภารกิจและผลงานต่างๆที่ได้ร่วมดำเนินการในพื้นที่ของตนเองครับเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำงานของส.ส.ปชท.ตำบลท่านาจะเป็นอย่างไรมีภารกิจและผลงานอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่าพลาดติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมและร้อยตำรวจเอกปรีชากิมตั้นตัวแทนส.ส.ปชท.ตำบลท่านาในรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และพบกันช่วงหน้าครับ

0: ขอต้อนรับกับสู่รายการก่อติดเลือกตั้งกับกกต.ครับตอนนี้เราอยู่กับร้อยตำรวจเอกปรีชากิมตันประธานสสปชต.ตำบลท่านาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตแรงใจนะครับ
1: โอเคได้ครับได
0: ้ก่อนอื่นนะครับให้ท่านแนะนำตัวเราถึงบทบาทหน้าที่ของท่านในท่านาตัวแทนสสปชต.ตำบลท่านาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันสักเล็กน้อยครับ
1: ครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับทุกคนเรามาพูดตายกันเพื่อความมั่นคงจัดเจนนะพวกคนตายด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรามาออกรายการของท่านนี้วิทยุแต่เชียงเองประเทศไทยจังหวัดพังงานะเกี่ยวกับหน้าที่บทบาทของสสปชต.กับผมเองในฐานะประธานสสปชต.ตำบลท่านานะก็ถามความสักนิดนึงกับสสปชต.ตำบลท่านานี่ครับเราจัดตั้งกันมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2559ก็รวมประมาณ10กว่าปีนะ10กว่าปีนะครับตอนนี้ครับมีคณะกรรมการชาย8คนยิ่ง4คนนะครับรับผิดชอบ4ตำบลกับ1เทศบาลกับก็มีหมู่บ้านตัวเรือนที่เรารับผิดชอบตอนนี้ได้ให้ความรู้กันครับรณรงค์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ประมาณ 1,130 กว่าครัวเรือนนะครับในฐานะผมประธานกรรมการนี่ครับเราจะมีการดำรงวางแผนขึ้นกันในการว่าจะทำอย่างไรให้การเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ครับ
0: ครับ
1: โดยเป็นเรียบร้อยและสุจริต
0: ครับ
1: ครับก็มีการวางแผนกันได้รับรู้มาจากคณะการเลือกตั้งจังหวัดพังงา
0: ครับ
1: ผู้กองควบคุมฐานพ่อกกต.จังหวัดพังงาอย่างทุกนะครับที่หมอบไม้ไอ้กโรทำเพื่อชบในการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งนี
0: ้ครับ
1: ครับในฐานะผู้ประธานนี้ก็ดำเนินการไปในเรื่อยจะมีสมาชิกด้วยกันนี่ครับที่ว่าผู้ชายเป็ดยิ่งซี่นี่ครับ
0: ครับ
1: เราก็มีการประชุมอยู่แต่ละเดือนทุกครั้งได้รับนายโยบายจากกตปังงามาว่ามีเรื่องเดียวกันชุมจะแจ้งให้ข้ามาการสาบตัวไปครับ
0: ซึ่งแรงจูงใจสำคัญในว่าให้ฐานเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับคืออะไรครับ
1: จากแรงจูงใจกับผมนี่เคยรับราชการตำรวจมาก็ประมาณรับราชการมาอยู่40กว่าปีนะครับก็ถูกคลี่ในการเลือกตั้งมาตลอดเมื่อมีการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: หนึ่งกลางกลางเล็กก็เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็เป็นกปน.ดูเลยเลยว่าการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้กับถ้าคนโลดูหนิงเชยนะครับ
0: ครับ
1: มันกับเราคนไทยครับคนไทยคือหน้าที่ในการเลือกตั้งของโลนี่ครับต้องทำอย่างไรอย่าให้มีการเลือกตั้งไปเรียบร้อยเมื่อกตเข้ามาดำเนินรู้ติดตามมาตอนนี้ก็ให้ความติดตามพ้นนะครับก็ให้ความสำคัญครับส่วนของโลมา
0: ครับ
1: โลก็เต็มใจเพื่อจะรับรู้ให้กตเพื่อช่วยเลือกองกรรมการการเลือกตั้งก็ยอดปังอ่ะให้รูเหลืองไปด้วยดีนะครับ
0: ครับ
1: โดยนี้จัดให้มีการเลือกตั้งแต่ละครั้งนี่ครับเราก็ดำเนินการ
0: ครับ
1: ครับวางแผนการรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้มีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นโดยชุดธรรมสุจริตและเสียงธรรม
0: ครับ
1: ครับโดยไม่ฟักฟึ่งไปนึงไปเลยนะครับ
0: ค
1: นประโยชน์คือให้ชาวบ้านก็เลยมีทิศบอกว่าผู้ที่จะการเลือกตั้งของชาวบ้านคนนี้คือหน้าที
0: ่ครับ
1: หน้าที่ของชาวบ้านนี่ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราไม่ไปให้ความรู้เข้าบางมันจะยาก
0: ใช
1: ่บ่ลงความรู้เสร็จพ้นเดี๋ยวตอบเทมมาจังไม่เราจูงใจว่าเดี๋ยวเราทำไปได้พ้น
0: ครับ
1: ครับเป็นการเรียนทำดีที่ทุกตอง
0: ครับโอเคครับแล้วภารกิจหรือกิจกรรมสำคัญนะในพื้นที่ครับมีอะไรบ้างไหมครับ
1: ในการภารกิจนี่ครับเราตั้งเลือกตั้งเดี๋ยวผ่านมานะครับตั้งเดี๋ยวปังผ่านมาในฐานะตัวพบเองนี่ครับเป็นกรรมฐานประธานก้องเลือกตั้งตรงทิ้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวผ่านมาครั้งนั้นเลือกทิ้นมาเสร็จแล้วก็เป็นวิทยากรนะเป็นวิทยากรให้กับกปน.ก้องกรรมการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ก้องอบต.เลยก็เป็นกปน.ก้องกสทช.

0: ไอ้กศน.หรือว่าสกล.สมัยใหม่นี่ครับนะแต่จะเป็นอบรมให้สมาชิกในตำบลก้องฐานาสกล.ก้องตำบลฐานาแล้วก็ไปไต่เมืองแล้วก็กลับปุ๊ดแล้วก็เป็นปิยากรนะครับกปน.อำเภอในการเหลือตังที่ผ่านมาก้องการเหลือตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: และประชามติในกลางผ่านมานี่ครับ
1: ครับแล้วไอ้ผลงานนะกิจกรรมที่ว่ารู้สึกว่าภาคภูมิใจถึงมันเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างชัดเจนนี่คืออะไรบ้างคร
0: ับกับผลงานที่เราดำเนินการมานี่เราเลือกตั้งที่ผ่านมาดำเนินการในการรณรงค์ให้ชาวบ้านออกไปเลือกตั้งนี่ครับเราอย่างเสี่ยงชาวบ้านแล้วว่าครั้งเล็กมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่มั้ย
1: ครับ
0: เรามาคิดเพราะว่าออกไปทําฟาร์มแล้วจนเคยชาวบ้านแล้วซึ่งเรามารู้อีกทีว่าเราจะมาประชุมกันวางแผนในคณะกรรมการ12คนนี่ครับ
1: ครับ
0: ว่าจะก็ไปให้รุ่นลุงให้ความดูชาวบ้านเป็นอย่างไรบ้างเอาโคตรบกโผงในมาคิดมาทำพอครั้งที่2เสร็จโลกก็ออกลงอีกทีนะครับการรุ่นลุงครั้งนึงไม่ได้ผลมั้ยครับ
1: ครับ
0: ต้องไล่ๆครั้ง
1: ใช
0: ่ต้องให้ความรู้ชาวบ้านที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: กับเราตัดสินว่าในหมู่บ้านโลนี่กับโลน่าจะเหลือหมู่บ้านน้อยแต่ว่าเป็นหมู่บ้านตนแบบคือหมู่บ้านไม่ใช่ที่แต่เสี้ยงนะพอที่เราเลือกได้แล้วโลก็ให้ความรู้ชาวบ้านว่าหมู่บ้านย่องฐานนี่เป็นหมู่บ้านที่ยอดเยี่ยมเลย
1: ครับ
0: นะดูแลประชากรย่องฐานนี่ไม่มีทิศเยอะๆใกล้เสี้ยงไหน
1: ครับ
0: จะต่างจะเดินไปต่างกอโตจังหวัดพังงา
1: คร
0: ับก็ให้ไปมาปักหมู่บ้านก็ปักหมู่บ้านได้แล้วความภูมิใจที่ชาวบ้านน้อยหลับก็ว่าหมู่บ้านโลมันดังมันเด้งนะพอเลือกตั้งแต่ละครั้งชุดถ่ายมาเท็จพ้นเดี๋ยวชุดตั้งมามันได้พ้น
1: ครับ
0: ได้พ้นชาวบ้านก็ให้ความบุญใจการให้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านทราบนี่ครับผมคิดว่าครั้งๆก่อนนี่ครับวิทยากรแต่ครั้งเลือดแต่เราก็ออกประชาสัมพันธ์ในครั้งนะพูดในการครั้งนี่ครับโลอย่าไปพูดข้อว่าเดี๋ยวข้อแต่ว่าข้อผิดไปให้ชาวบ้านฟังนะครับไม่อย่าว่าคุณไปก้ากาบาดแบบนี้ผิดนะครับไอ้นี่ยกเลิกได้เลยครับ
1: ครับ
0: ต้องเอาข้อที่ว่าคุณกากระบาดแบบนี้นะแหละทุกตรง
1: ครับ
0: กับประชาบ้านก็จะจำ
1: ครับ
0: นะถ้าเราไปให้ความผิดที่ชาวบ้านก็เอาความผิดไปจำปั๊บนี่นะมันจะผิดหมดเลยครับ
1: ครับ
0: เลือกตั้งบ้านมาตั้งเมืองมาคิดว่าเราไปชุดโลกนี้กับรุ่นนรุ่มแบบนี้นะครับว่าการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้กับเราเอารูปที่เป็นกากระบาดทุกตรงคุณเลือกเบอร์ไหนก็ได้นะแต่คุณกากระบาดในช่องดีที่เลี่ยม
1: ครับ
0: นะคุณเลือกค่อยยอบค่อยเย็นคือนี่เราไม่ต้องคิดว่าบางคนก็ทำกรรมการว่าจะเลือกใครผมโบกชิดของคุณกับในชิดของคุณผมก็มีจิตใจอยู่เลยแต่ว่าโลไม่แนะนำครับไม่แนะนำนะไม่แนะนำไม่ไหวคุณถือให้คุณมีทิศเองแต่คุณตรงกากาบาทให้ทุกตอนแบบนี
1: ้
0: นั่นเดี๋ยวได้พ้นของการเลือกตั้ง
1: ครับครับแล้วอุปเหลืองอุปสรรคครับมีอะไรบ้างที่งานวิธีแก้ไขเป็นปัญหาครับ
0: อุปสรรคนะครับคือชาวบ้านนะครับกลางๆมากนะเลือกตั้งดุครั้งนี้ถ้าว่าก็เบื่อไม่ถ้าเป็นคุณเบื่อไหมครับ
1: ถ้ามีเบื่อครับ
0: เราบอกว่าเบื่อครับเทวาโลอย่าไปเบื่อการเหลือตังค์นะครับเพราะหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนนี่คือสิทธิ
1: ์เป็นหน้าที
0: ่สิทธิ์สิทธิ์ในการเป็นหน้าที่ครับนะเป็นหน้าที่ในการเหลือตังค์นี่เราอย่าไปเบื่อครับนะเพราะว่า4ปีครั้งมันเหลือตังค์นกจากว่าเราไม่มีการเหลือตังค์นั่นเองครับแต่ถ้าเรามีการเหลือตังค์เลยเราต้องทำหน้าที่ทุกตรงครับอย่าไปเบื่อการเหลือตังค์ครับแต่ถ้าเราเบื่อไปเหลือตังค์นอนรับตับสิทธิ์เนี่ยไอ้สิทธิ์ตัวนี้ครับเขาจะขโมยกันเราไปเราต้องเหลือตัวเทนเข้าไปผู้เทนของเราเป็นผู้เทนของเราเอง
1: ครับ
0: ครับถ้าเราไม่ปล่อยนี่ปล่อยว่าได้จะเลวไม่ได้ตามปลาไม้เพราะคุณไม่ไปเลือกครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณไปเลือกแล้วนะครับตกยางนี่ครับดำเดินเหลืองได้เราอย่าคิดไล่มาร์กนะคิดว่าเราหน้าที่เราเลือกตั้งหน้าที่คนไทยทุกคนนี่ครับต้องไปเลือกตั้งครับเมื่อการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จก็คือหนึ่งในการเหลือตั้งนี่เราลุ้นลงเร็วครับอำเภอกระปุงฐานก็รู้เร็วนะครับในการเหลือตั้งผ่านมาตกหนึ่งนั้นครับโลก็ได้อันดับหนึ่ง
1: คร
0: ับในอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะมีประชากรมาใช้ตั้ง 77% กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับ 77% กว่าเปอร์เซ็นต์เตื้อได้อันดับหนึ่งครับพอได้อันหนึ่งเสร็จแล้วโลไม่ได้ความภูมิใจของโลคนเดียวครับมันอยู่ในทีมม่านและต่างกอต่อด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าโซ่ปอต่อโลจะทำมาได้พ้นไม่ได้ครับมันต้องตกหน่วยงานรวมกัน
1: ครับ
0: พอรวมกันเสร็จแล้วตีสำคัญคือชาวบ้าน
1: ครับ
0: กับชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเราหรือไม่จะบานท่ามเราตอบได
1: ้
0: จับแนะนำได้ในทางที่ถูกต้องนะครับบอกตอบได้ทัดจะบานเราบอกเราอย่านอนรับไปวะเราไปได้ทิศอย่างดีวะในเลือกตั้งนั่นนะพอหน้าที่ตะปาพ้นบ่าอำเภอปงโลตอนนี้ครับเทพันมาเลือกตั้งสภาจิตสภาประเทศร้อนกับเทพันมากับประชามตินี่ตัวได้อันดับหนึ่งอ่ะถูกไหม
1: คนจังหวัด
0: คนจังหวัดจะเจ็ดเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: แล้วตึง

0: ถามว่าเราโทษประตูเราได้เลยมันได้ความภูมิใจได้ความภูมิใจแบบเออเตลโอไปทำห้านตรงนี้นะพ้นตกกลับมาก็คือในนอนเร็วกับในนอนเร็วว่าเราได้พ้นประโยชน์กันนะเราได้ว่าทิ้งเร็วซึ่งบทปักโลกได้โทษประตูเกิดการประเมินเมื่อวันโขนนี่ครับจากโกโตนะเราเข้าไปกันเข้าไปหลับการประเมินนะครับปรากฏว่าโลกจะได
1: ้ทีหนึ่ง
0: ครับดีก็เยอะไว้เลยระดับดีเลิศนะกับดีเลิศกับดีเลิศก้องตัวโตในนี
1: ้
0: ในก้องอ่ำก้องจังหวัดปังอานะครับในการเหลือตั้งนี่เราทำตัวนี้เลยแต่ว่าภูมิใจไหมมันภูมิใจแต่ว่าแต่ถ้าเราได้ไม่ใช่ได้คนเดียวนะครับมันได้ในทีมมาในธรรมมา
1: คร
0: ับ ในได้กันทีมมันก็มาเท็จกับผลประโยชน์ตัวนี้ปั๊บเราต้องมองไปกับโกโตจังหวัดปังอา
1: ครับ
0: ให้ถูกโตไม่พี่น้องกับที่ฟังมาถูกฐานวันนี้ให้ฐานในใจได้เลยกับว่าก็ร้อยปังอาเล่านี่กับปรุงซอยนะยุติธรรมนะให้ความร่วมมือจริงๆกับไม่ต้องกลัวกับว่าเออก็โตบนูบนีกับอย่าไปฟังเลยมาฟังพ้นนานในฐานธรรมะนี่กับซึ่งการธรรมะก้องโตโตปโตเล่านี่กับต่างพ่อก็โตปังอาเนี่ยฐานก็ลงไปเยี่ยมเยียดอยู่เลยกับไปให้ความสำคัญพอให้ความสำคัญปั๊บก็เยาว์การธรรมะข้าหลานการนี่กับเต้าหัวกระดิกห้างก็ตามตะวัวนอนห้างกันตรงนอนแต่ตอนนี้ก็โตเราไม่ได้นอนครับกระดิกอยู่เลยพอกระดิกเลยเราพอโตเรามีใจขึ้นมาแท้เราก็ทำมันเต็มที
1: คร
0: ับ ก็นี่คือความภาคภูมิใจก้องประชาชนนะครับ
1: แล้วในชาวบ้านในพื้นที่ครับมีความสนใจมากน้อยหรือว่ามีส่วนรวมกับการเลือกตั้งมั้ยครับ
0: กลางก่อนโขนนะครับกลางตัวคนผ่านมาปั๊บเนี่ยนะเมื่อเราไม่มีโตโตปจโตนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันหน่อยตั้งนิดชาวบ้านก็ถือว่าแต่ผมบอกเลยว่าชาวบ้านก็จะเบื่อกันเหลือตังตกครั้งก็เปิดนั้นนะครับตกจังเปิดนั้นแต่พอเราให้โอปชาสัมพันธ์ในพับให้ไปให้ความสำคัญของชาวบ้านแท้ไปแนะนำเขาก็บอกเออมันน่าสนใจวะนะผมบอกคุณสนใจอย่างสนใจอย่างเดียวครับแต่คุณต้องไปนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ต้องไปเหลือตัง
1: ครับ
0: ว่าไปเหลือตังก็ถามว่าพอเหลือตังหลังนี้เราจะได้เลยบอกนี่คือสำคัญต้นฐานฐานได้ชิดได้ขึ้นรับประชาธิปไตยกลับมาฐานไม่นอนรับจับทริปเกิดได้ชิดกองฐานในมาเท็จซึ่งจากบ้านเขาเดบบอกเลยว่ากลางคนก็เบื่อเพราะว่าสีลังเราทำได้พับตกด้วยอ่านเหลื่อมกระดิกกระหมาพับพ้นทุกตายพ้นที่ออกมานะครับได้เห็นแล้วว่าจากบ้านให้ความสนใจในการเลือกตั้งก็ไม่นอนรับจับชิดกองเขาก็จ่ายเต็มทีแล้วนอกจากเขาเจ็บคายไม่บายเลิกคนติดเตียงแม้แต่คนติดเตียงเพื่อปงก็ยังไปครับยังไปนะครับอย่างไปพอไปเท็ดเราก็บ่โน่จะอยู่ในผืนตีเราบอกว่าคุณทำได้แล้วเมื่อก็ไปเท็ดคุณต้องให้ใจเท็ดนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากว่าไม่แต่คนข้าคาดแค้นคาดก็ยังไปครับ
1: ครับ
0: คนตาบอดก็ยังไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมเรียกคนมือดีติดดีนอนรับตับเลยครับ
1: ครับผม
0: เราอย่างไอ้ตัวโน่เท็ดแล้วก็ไปพับพ้นเลยพ้นจะมาคืนนี้ครับพ้นเดี๋ยวตอบแทนมาอำเภอผงได้อันดับหนึ่งคร
1: ับ
0: ก็ยอดประงานนี่ครับ
1: ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะ
0: ครับครับ
1: สุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำเกี่ยวกับการที่ว่ามีส่วนรวมในระบอบประชาธิปไตยกับหรือว่าการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปังงาได้ฟังสักนิดครับ
0: กับไอการเลือกตั้งนี่กับเราบอกแล้วว่าผมบอกแล้วว่าเราอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปเบื่อนะครับคนไทยทุกคนมาอยู่ในประเทศไทยถ้ายังมีลมหายใจเลยนะ4ปีเรามีแน่นอนเลย
1: ครับ
0: เลือกตั้งอยู่กับตาอย่าคิดเล่ยมากตาอย่าไปฟังโน้ฟังนี่ตาอย่าเลยโอ้ไปเร็วจะได้เล่ยมากขึ้นกับอย่าไปคิดเล่ยมากคิดว่าหน้าทีของเราหน้าทีคนไทยทุกคนนี่กับต้องมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
1: คร
0: ับกฎหมายก็บอกแล้วรัฐธรรมนูญนี้ครับสิทธิของเราคือประชาธิปไตยประชาชนเป็นเยอะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ปล่อยนี่กับไม่ได้เพราะฉะนั้นฐานดีฟังต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งต่อไปแล้วอีกข้างหน้านะครับเชิญนะครับเชิญออกมารวมกันกับการเหลือตังในการเหลือตังที่จะมีเกิดขึ้นและจะพบกับโกกระพมนะโซโซปจโตอีกครั้งนึงแล้วและกับพบกับกอโตยวัดปังอาทีฐานพวกบอกเลยว่ากอโตยวัดปังอานี่กับมีความโปร่งใสกับเป็นธรรมยึดติดกับและให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในการเหลือตังกับพวกบอกขอบคุณพ่ออีกครั้งนึง
1: ครับ
0: ท่านพวกบอกว่าไม่ใช่โยตรงนี้นะครับด้วยความจริงใจที่พบเห็นนะครับการเดินหน้าจริง
1: ๆ
0: กับและกระจายหน้าที่ของกตวัดปังอาทุกคน
1: คร
0: ับดําเนินการด้วยให้ความต้องการเป็นกันเองกับผมบอกเลยชาวบ้านนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่อําเภอกระปงนะถ้ามีเลยเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเรื่องว่าการเลือกตั้งบนพื้นมีการพื้น

0: มาถ้าผมได้
1: ครับ
0: สิ่งไหนที่ผมให้ความรู้ฐานใดผมก็ให้
1: คร
0: ับ ถ้าไม่ได้ผมจะสั่งท่ามต่างก่อโต
1: ครับ
0: แล้วมาอธิบายกันฐานครับในวันที่วันประชุมหมู่บ้านเลยผมอาจจะค่าประชุมหมู่บ้านเพราะทุกคนนี้ลิเลียงไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าอย่างเป็นคนไทยอยู่ต้องมีการเหลือตังอยู่เลย
1: ครับ
0: ครับครับ
1: โอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณร้อยตำรวจเอกปีชากิมตันสสปชตอตำบลท่านาเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้ครับแล้วพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายของรายการก่อติดเลือกตั้งกับกกต.ครับ

0: ครับ
1: และทั้งหมดในช่วงที่แล้วก็คือเรื่องราวและประสบการณ์การทำงานของร้อยตำรวจเอกปรีชากินตั้นประธานสสปชตตำบลท่านาที่ได้มาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยและร่วมแบ่งปันเรื่องราวการทำงานของสสปชตให้เราทราบนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้รู้จักบทบาทของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชตมากยิ่งขึ้นและเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยครับสำหรับรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.ในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 MHzสำหรับวันนี้กระผมนายอาชันเทิ่นปานพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี้
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด
10: ์นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3 อำเภอที่ต้องเฝ้า

0: ระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิชกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกผิวมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
7: เฮ้อ แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
8: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
7: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
8: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
7: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
8: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
7: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
8: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
7: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
9: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
9: ใช่แล้วจ้าพี
10: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
9: กรมประชาสัมพันธ์
11: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง

0: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ทักษิณราความพินโยสวทนครราชสีมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า4ล้าน4แสนรายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอเปิดเผยว่าสอนอเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า4ล้าน4แสนรายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและสับคลุกใบลงดินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดต้นทุนการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมแผนเยียวยาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ค่ะวันนี้จะมี2ช่วงนะคะน่าจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ PRD Service ค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดค่ะแล้วก็ห้องส่งนะคะก็จะมีคุณเอกพลหนูวงช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะควบคุมรายการโดยคุณสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสวทสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะวันนี้ต้อนรับ2ช่วงค่ะจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยนะสำหรับในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ PRD Service ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะคะซึ่งก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการนะคะรวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะมาพูดคุยในเรื่องของวิ่งกับลูกและเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะในห้วงของเดือนพฤศจิกายน2569โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะต่อด้วยใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะติดตามในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะผนวกกับ PRD

0: วิตเลยได้ในช่วงของ5แยกข่าวค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: กลับมาติดตามกันค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีแบบช่วงของพีอาร์ดีสวิตด้วยค่ะคาดว่าจะไม่ทันเพราะว่าเรามีข้อมูลยาวค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะมีผู้ร่วมรายการถึง3ท่านเลยวันนี้มีทั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะแล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิ่งกับลูกโครงการดีๆที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดขึ้นนะคะซึ่งบอกว่ารับเพียงแค่300คนนะคะซึ่งก็รับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569นะคะเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงก็ติดตามกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะกับน้องมุกอ่อนปวีวงศ์วชิราค่ะ
2: ขอต้อนรับพี่ๆค่ะจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวมุกอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยในกิจกรรมนี้กันนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงทัคณาวานิจเจริญนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
2: ค่ะต่อไปค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอ่อนวิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
2: ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะพิชยาศาสนัทค่ะนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ
2: โอเคค่ะพี่ๆ3คนอยู่กับเราวันนี้ย่อมจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขางานในครั้งนี้ค่ะชื่อกิจกรรมว่าวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5มีความเป็นวิ่งกับลูกเนาะนั่นมันน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยถูกต้องมั้ยคะอยากให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
3: ค่ะเนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเรื่องโปรแกรม Positive Parenting มาใช้ในการดูแลเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีโปรแกรมที่ใช้ในสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็สร้างเรื่องของเด็กเก่งเด็กดีด้วยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกที่เพราะว่าทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะแล้วก็เลยมีกิจกรรมงานวิ่งกับลูกเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจัดมี3ครั้งอ่ะนะคะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นครั้งที่5ซึ่งมาจัดครั้งแรกที่ภาคใต้ค่ะ
2: ก็ถือว่าให้พี่น้องชาวใต้ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย คือเป็นกิจกรรมในระดับประเทศแต่เลือกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะผอ.
3: คะ
2: ซึ่งอย่างที่ผอ.บอกแล้วค่ะความสำคัญที่คิดว่าทำไมเราถึงคือการจัดงานมาต่อเนื่องถึงครั้งที่5มันต้องมีการเห็นในเรื่องของความสำคัญของงานมากๆเลยเนาะความสำคัญจริงๆในเรื่องของสุขภาพจิตเด็กหรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะ
3: ก็เนื่องด้วยว่าเด็กปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นค่ะทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็ก0ถึง5ปีระดับประถมวัยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นค่
2: ะ
3: พอเด็กเป็นกลุ่มวัยเรียนก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่
2: ะ
3: ซึ่งพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยเรามองไปแล้วว่าต้นตอปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะซึ่งอาจจะเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะน้อยลงระหว่างภายในครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะมีเวลาน้อยลงหรือว่าการเล่นกับลูกที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมค่
2: ะ
3: เราก็เลยมีกิจกรรมดีขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะความรู้ที่จะนำไปดูแลเด็กต่อในอนาคตค่ะ
2: อืมค่ะทางพี่อนุวิไลหรือว่าพี่พิชญาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเนาะมีส่วนใหญ่อยากจะเสริมตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะค่ะได้ค่ะ
5: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างที่เราเห็นตามข่าวเนาะมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็เกิดแบบพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอยากจะส่งเสริมในมุมดีๆในเกี่ยวกับทั้งการดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆนะคะให้

0: เด็กแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าได้มาเป็นช่วงเวลาเนาะที่เราเหมือนจะช่วยจัดช่วยเซตจริงๆพอช่วงวัยตอนนี้ค่ะเหมือนครอบครัวเดี่ยวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่พอเลิกงานมันทำงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนาะเหมือนเราเซตช่วงเวลานี้วันนี้ไว้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เวลาด้วยกันด้วยถูกต้องไหมคะทั้งสามท่านเนาะค่ะทีนี้หลายคนมุกเชื่อว่าน่าจะอยากจะรู้แล้วแหละว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไฮไลท์ในงานจะมีอะไรยังไงบ้างจัดวันไหนเวลาไหนการสมัครจะเป็นทางไหนได้บ้างคะ
0: ค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็คือของเราอ่ะไม่ใช่ฟันรันไม่ใช่ฟันรันทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรวดเร็วเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความผูกพันค่ะก็คือความพิเศษตลอดระยะเส้นทาง4กิโลเมตรเนี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรม5ฐานกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะมีการกอดส่งรักชมจากหัวใจพูดคุยให้รู้ใจเดินไปด้วยกันและพ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเสริมทักษะ EQ ให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะก็กิจกรรมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569นี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็เราจะรับเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะก็เราจะปิดรับวันที่31ตุลาคมนี้
1: ค
0: ่ะก็ค่าสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่ะก็399ในรูปแบบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบ VIP ก็คือ 1,000 บาทค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราสามารถสมัครผ่านช่องทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญหรือว่าสมทบทุนตรงนี้ก็ผ่านการสั่งซื้อเสื้อโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งได้ค่ะ
1: ก็สมทบได้ช่วยเหลือได้บริจาคได้เนาะเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยอันนี้มุกถามแทนคุณผู้ฟังค่ะสมมติว่ามุกมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะสมมตินะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะ อยากจะพาลูกไปเนี่ยคือสมัครแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมุกอะที่บอกว่า300ครอบครัวเนี่ยก็คือต้องมีสมมติมุกเป็นแม่1คนก็พาน้องไปคนนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็น
0: 1ครอบครัว
1: แล้วโอเคแต่สมมติถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปด้วย ก็รวมเป็น3คนก็คือ1ครอบครัวก็คือไม่ได้จำกัดว่าใน1ครอบครัวต้องมีกี่คน
0: ใช่ค่ะก็เราจะนับเป็น1ครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีลูกๆหลานๆมาด้วยร่วมกันค่ะก็เราก็จะนับเป็น1ครอบครัวค่ะ
1: โอ้ดีมากๆค่ะก็จริงๆบางคนครอบครัวใหญ่ก็ชวนกันมาได้เนาะหรือจริงๆอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดต่อได้นะคะจากทางเพจของอะไรนะคะขอให
0: ้ในเพจFacebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะมุกว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะสนใจมุกเองก็สนใจแต่เสียดายว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะหรือว่าสมมติถ้าเกิดพอยต์สำคัญคือต้องมีลูกถูกต้องไหมคะพ
0: ี่
1: สาวคนนี้โอเค
0: ลูกก็ได้หลานก็ได้
1: หลานก็ได้ก็จูงมือกันไป
0: ใช่ค่ะก็มาร่วมเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนแบบแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการเสริมแล้วก็จริงๆน้องๆก็ไม่ได้มีการกำจัดอายุด้วยเนาะก็คือเหมือนเป็นเด็กแล้วก็เยาวชน
0: ใช่เรามีจำกัดอายุอยู่ค่ะ2ถึง15ปี
1: อ๋อ2ถึง15ปีโอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากนั้นนี่อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวมาได้แต่ก็ต้องมีน้องๆที่อายุ2ถึง15ในครอบครัวมาด้วยถูกต้องมั้ยคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็สำคัญแล้วก็ย้ำมากๆจริงๆงานนี้ค่ะพมุกแค่อ่านเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนอกจากคนในโรงเรียนอาจจะมีแค่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่จะเอาโอเคอาจจะมีกิจกรรมโฮมรูมหรือว่าไปเจอเด็กเจอน้องๆบ้างแต่กิจกรรมนอกๆที่มีการฐานให้ความรู้ด้วยแต่ละฐานก็มีการคาดหวังการพูดคุยกันมากขึ้นในครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ละฐานเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะก็คือทักษะเหล่านี้ผู้ปกครองจะได้นำกลับไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผลตอบรับ4ครั้งที่ผ่านมานะคะถือว่าโอเคไหมคะพ่อหรือว่าพี่อ่อนไหวค่ะ
2: ผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าดีมากเลยค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเปิดรับสมัครปุ๊บก็รอบครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มีคนสมัครเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางภาคใต้นี่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่อยู่ค่ะก็จะต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเท่านั้นหรือว่าภาคใต้จังหวัดไหนที่ได้

0: ยินข่าวก็มาได้เลย
1: ไม่จำเป็นค่ะที่ไหนก็ได
0: ้สนใจมาร่วมกันได้หรือว่ามีญาติๆอยู่ในจังหวัดอื่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาเราจริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็มาได้ถูกต้องไหมคะแค่ว่าครั้งนี้จัดที่สุราษฎร์ธานี
1: ค่ะ
0: ค่ะอ่ะน่าสนใจมากว่าท่านผอ.หรือว่าท่านพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
2: เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออนทัวร์ไปรับสมัครตามโรงเรียนนะคะปฏิทินการออกตามโรงเรียนเดี๋ยวจะชี้แจงหน้าเพจสถาบันค่ะติดตามได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเห็นเสื้อหรือว่าต้องการพูดคุยซักถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำฐานก็คือเดี๋ยวจะมีออกตามโรงเรียนด้วยค่ะ
0: ออนทัวร์ไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเนาะทีนี้นี่ขนาดยังไม่ออนทัวร์ค่ะพี่ออนอะไรคะรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วแล้วถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเกิน300ครอบครัวนะคะอันนี้เรา มีแผนหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะทางสุขภาพสภาบรรจุภาพจิต
1: ก็จริงๆเรารับได้อยู่ที่300ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยเรื่องสถานที่ของเรามีความจำกัดแล้วก็มีการกิจกรรมเข้าฐานด้วยค่ะอาจจะต้องถ้าเต็มเร็วเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนแต่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเราได้ด้วยการซื้อเสื้อค่ะ
0: ค่ะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่กิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ของเราได้ด้วยถูกต้องไหมคะโดยปกติอะค่ะอยากให้เล่าภารกิจให้ฟังสักนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังอยู่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างสมมติเรามีทั้งสวนสลานลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสุขภาพจิตเด็กโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะอาจจะเล่าขอบเขตหรือว่าถ้าเกิดผู้คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปปรึกษาที่สถาบันเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างภารกิจของเราอะค่ะ
1: ก็เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตค่ะที่ดูแลเขตสุขภาพที่11ก็คือพื้นที่การดูแลของเราจะเป็น7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะคะก็จะดูแลในส่วนของเราเนี่ยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลสวนสลานลมตรงที่เราจะดูแลเด็กเป็นหลักโดยที่เราดูแลเด็กที่ต่ำกว่า18ปีลงมาค่ะก็ภารกิจหลักของเราจะเป็นทั้งเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราจะมีหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ตึกอำนวยการที่ให้การบริการอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเด็กปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อาการทางจิตที่รุนแรงค่ะที่ว่าพฤติกรรมอารมณ์ที่ยากจะเกินดูแลค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นการเพิ่มการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เจาะจงในเรื่องของบริบทของอายุที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะถูกต้องไหมคะพ่อคะทีนี้สมมติว่าเหมือนมุกฟังตอนนี้อย่างที่ผอ.บอกเองหรือว่าพี่ๆบอกเองแล้วค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตเด็กก็มีการเพิ่มมากขึ้นเนาะคือสมมติพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าน้องมีความภาวะที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสงสัยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้เนาะอย่างสถาบันของเรามีให้คำปรึกษาหรือว่าสามารถไปพบเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหรืออะไรอย่างนี้ยังไงได้ไหมคะเป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองเนาะ
1: ค่ะก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการปรึกษาได้ค่ะที่สถาบันค่ะหรือว่าจะใช้แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตเรื่องของ mental health check in เป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตตนเองก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาขอรับการปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อมาช่องทาง inbox หรือว่าโทรศัพท์หาเบอร์จากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต1323ก็ได้ค่ะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
0: ค่ะอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะพอมูแอบอยากแอบถามนิดนึงอยากรู้ด้วยในฐานะประชาชนด้วยคือแนวโน้มของคนที่จะมาที่สถาบันสุขภาพจิตนี้เป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมเพราะจริงๆค่านิยมเมื่อก่อนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาก็อยากจะพยายามจะเก็บไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พยายามพูดหรือว่าจนปัญหามันเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราก็ถือว่าให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเทรนหรือเห็นกระแสอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะ
1: ค่ะปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นค่ะเดิมเนี่ยอาจจะปิดตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะมารับคำปรึกษาค่ะแต่ปัจจุบันแม้แต่นักเรียนเองก็จะมีการบอกผู้ปกครองว่าอยากเจอนักจิตวิทยาอยากเจอจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็พามาซึ่งตรงนี้เยอะขึ้นค่ะทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนอะถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือแม้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะคะคือการป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วมาตระหนักแล้วก็มาเสริมส ร้างกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าสำคัญมากๆอย่างในมุมของทั้งคุณหมอเองทั้งพี่รองศพสถาบันหรือว่าทั้งนักสังคมอะค่ะถือว่าเป็นวิชาชีพเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องๆด้วย

0: ี้ยค่ะแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรไหมต่อถึงทั้งตัวน้องและทั้งตัวผู้ปกครองในการดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ดีความท้าทายด้านศีลธรรมต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากในช่วงท้ายของรายการ
1: ก็จริงๆคือเหมือนอย่างที่พี่ได้บอกนะคะว่าเหมือนสังคมปัจจุบันนะคะก็เรามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตตรงนี้ค่ะถ้าเหมือนใครที่แบบเริ่มสงสัยหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอายเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเราเก็บไว้มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเรามารับคำปรึกษาเบื้องต้นได้เนาะหรือว่าแม้กระทั่งเองผู้ปกครองถ้าเริ่มสังเกตเห็นหรือว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่มันตอบโจทย์สำหรับเด็กสมัยใหม่เนาะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะนี้ก็คือว่าเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเนาะเรามองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คือเราจะได้แบบส่งเสริมเด็กๆได้แบบถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะ
2: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมันมีความเครียดมากขึ้นค่ะอยากจะให้เราสำรวจใจของตัวเองด้วยค่ะไม่จำเป็นจะต้องสำรวจคนอื่นรอบข้างนะคะคือให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองมีภาวะเครียดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตัวเองมีภาวะเครียดก็ต้องพยายามจัดการความเครียดของตัวเองค่ะเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับต้องเพียงพอการออกกำลังกายการจัดเวลาให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ถ้าเกินที่จะดูแลแล้วก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเผื่อแผ่เป็นเรื่องของการสังเกตคนรอบข้างค่ะว่าเขามีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยังไงค่ะเราก็สังเกตส่งต่อนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
0: ได้ค่ะหรือว่าขอคำแนะนำจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะกับโครงการวิ่งกับลูก positive parenting fun run ครั้งที่5ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจหรือว่าติดตามรายละเอียดก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
3: โครงการดีๆหนึ่งช่วงค่ะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งก็วิ่งกับลูกใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบ Walk-in ด้วยนะสำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะรับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณน้องมุกอรปวีวงศ์วชิรานะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะเวลาของให้ยะข่าวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะส่วนให้ยะข่าววันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารารัศมีพร้อมกับคุณเอกพลหนูวงศ์เนื้อช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไปติดตามรับฟังรายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้า

0: เชียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: ยุงเยอะจังเลยยุงอะไรเนี่ยมัดไหม
2: ระวังนะติ๊งโหน่งช่วงนี้เขาเป็นไข้เลือดออกกันเยอะนะ
1: ไข้เลือดออกนะเลยติ๊งโหน่งไม่กลัวเพราะติ๊งโหน่งรู้จักใส่ใจและป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยวิธี3ปอปอที่1ปิดฝาโอ่งปิดภาชนะทุกชนิดที่พวกยุงจะไปวางไข่ปอที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ปอที่3ปล่อยปราบพวกตัวเล็กๆในบริเวณที่มีน้ำขัง
2: ป้องกันยุงกัดจัดระเบียบในบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: แกว่ามันจะดีขึ้นป่ะ
4: ไม่รู้ดิแต่เห็นแกเงียบไปหลายวันแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าม
3: ันอธิบายไม่ถูกว่ะเหมือนข้างในมันหนักไปหมดบอกใครเขาก็คงว่าเราคิดมากไปเอง
4: เฮ้ยคิดมากไม่ผิดนะเว้ยแต่ถ้ามันหนักเกินไปลองหาคนช่วยยกออกดูไหมล่ะ
5: บางความรู้สึกอธิบายให้คนใกล้ตัวฟังอาจจะยากให้เราช่วยรับฟังและหาทางออกไปพร้อมกันสายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ปรึกษาฟรีตลอด24ชั่วโมงเพราะความสบายใจของคุณสำคัญที่สุด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระ

0: ปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันเสรณีนาวงศ์ค่ะสำหรับช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังความปราบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: รอยพระบาทยาตรายังจารึกยังผนึกแน่นในใจชนผองยังประทับหลางไพร่ฟ้าข้าปกครองยังรังรองยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1วันที่13ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2502เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลจนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหอพระพุทธสิหิงค่ายวชิราวุธอนุสาวรีย์วีระไทยมัสยิดศอลาฮุดดินและทรงพักผ่อนพระอิริยาบถที่น้ำตกดมโลกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงลงพระปรมาภิไธยย่อพปรและสกไว้บนหน้าผาข้างน้ำตกครั้งที่2วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเสด็จโบราณสถานวัดวังตะวันตกและเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชครั้งที่3วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510เสด็จเยี่ยมราษฎรในอำเภอทุ่งสงและชะอวดสืบเนื่องจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ครั้งที่4วันที่25กันยายนพุทธศักราช2515เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายตำรวจตระเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่5วันที่29เมษายนพุทธศักราช2516เสด็จสนามหน้าเมืองเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดหรือพระพุทธรูปประจำจังหวัดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาเขตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างของกรมศิลปากรเข้าไปปั้นหุ่นในพระราชฐานณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานและโปรดเกล้าให้ช่างเททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2509และพระราชทานนามพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธนวราชบพิตร
2: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา

0: ัยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อ
2: กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน1,166คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก

0: การเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569ครับวันนี้แน่นอนครับทุกพื้นที่ของกทมนะครับหลายพื้นที่ก็ได้ติดตามกันเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ AM 819 KHz AM 891 KHzและ 1,467 กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกันเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการติดตามกันแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันที่นี่อัปเดตข้อมูลกันครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งเรื่องราวของการติดตามข้อมูลต่างๆได้นะครับในพื้นที่ไหนที่อาจจะมีเรื่องราวของการไปช่วยยังไม่ถึงนะครับหรือว่าการประสานข้อมูลต่างๆความช่วยเหลือต่างๆครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้02-276-9717นะครับหลังไมค์แล้วก็02-276-9721ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รายงานข้อมูลเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดทั้งวันนอกเหนือจากบอลสการแก้ประจันครับดำเนินรายการแล้ววันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็วันนี้ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ก็แน่นอนการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆครับสามารถที่จะเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปส่วนใครที่วันนี้ครับประสานข้อมูลต่างๆมาก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับในช่วงของการติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่าส่งสัญญาณมาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตไล่เลียงกันก่อนนะครับที่กทมของเราครับแน่นอนวันนี้หลายพื้นที่เลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทางมีนบุรีเนี่ยฝนก็ตกลงมาครับมีเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำค้างท่อ4จุดลาดกระบังมีนบุรีครับตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำนะครับให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับทางด้านของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำได้มีการรายงานเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับบนถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับของวันศุกร์25 กันยายน 2569นะครับปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดคุณผู้ฟังนะฮะไล่เรียงกันก่อน3อันดับแรกแน่นอนครับอย่างที่บอก พื้นที่มีนบุรีครับมีปริมาณฝนตกหนักที่สุดนะฮะมีนบุรีก็เรียกว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอยู่รองลงมาครับก็คือคลองสามวานะครับที่สถานีนะครับวัดได้เนี่ยประมาณ 96.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เขตลาดกระบังก็มีแถวแถวประเวศลาดกระบังนะครับ 86.5 มิลลิเมตรครับปริมาณฝนที่ตกดังกล่าวเนี่ยส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมขังใน

ถนนสายหลักครับที่มีความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำรวมทั้งสิ้น14จุดนะฮะจากการตรวจสอบโดยจุดใหญ่ๆจุดสำคัญของกทม.ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนวมินทร์นะครับนาคนิวาสสุคนธสวัสดิ์โชคชัย4ลาดพร้าวอ่อนนุชนะครับรวมถึงศรีนครินทร์ก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหลายจุดเลยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเรื่องของเทพารักษ์ด้วยนะครับที่บอกว่าฝนก็ตกลงมาสุวินทวงศ์นะครับถนนหทัยราชเขตมีนบุรีครับก็มีน้ำท่วมขังนะฮะสูงประมาณสัก15ถึง20เซนติเมตรแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับมีถนนหลวงแพ่งแถวแถวเขตลาดกระบังก็มีน้ำท่วมประมาณสัก15ถึง20เซนติเมตรแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มระบายน้ำได้ส่วนเจ้าคุณทหารครับแถวแถวเขตลาดกระบังบริเวณจุดนั้นนะครับก็ตอนช่วงเช้าครับก็มีน้ำท่วมขังประมาณ10ถึง15เซนติเมตรแต่สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับลาดกระบังแถวแถวแยกกิ่งแก้วเขตลาดกระบังครับตอนช่วงสายๆของวันนี้นะครับก็มีการแจ้งมาว่ามีน้ำท่วมประมาณสัก15ถึง20เซนติเมตรแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับโดยสำนักงานการระบายน้ำนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเรื่องของการดำเนินการระบายน้ำออกนอกพื้นที่ผิวการจราจรนะครับดังนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่ช่วงเย็นนะครับประมาณสัก16นาฬิกาแถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็มีการแจ้งมานะครับว่ามีเรื่องของน้ำท่วมขังในบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มีการติดตามแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีหนองแขมด้วยคุณโยโกะแจ้งมาบริเวณหนองแขมนะครับที่ ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับเกษตรตอนนี้ครับช่วงนี้เลยที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งมาบอกว่าแถวแถว BTS เกษตรครับตอนนี้ก็ท่วมบริเวณฟุตบาทด้วยนะครับขอให้ระมัดระวังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางของหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังสูงเลยแถวแถวหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ติดตามข่าวกันถนนพัฒนาการมุ่งหน้าคลองตันนะครับแถวแถวแยกถาวรทวัฒน์ถึงพัฒนาการ20ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะครับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับแถวแถวถนนพัฒนาการที่คุณผู้ฟังแจ้งมาซึ่งเป็นแฟนรายการประจำเลยบอกว่าเปิดจับประเด็นเป็นข่าวอยู่แล้วก็มีการอัปเดตมานะครับแถวแถวพัฒนาการ20ด้วยใครที่ไม่จำเป็นบริเวณนั้นนะครับหลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องฝั่งพระนครกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝั่งธนบุรีด้วยมีเรื่องของฝนตกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยฝนรวมสูงสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับที่อยากจะสื่อสารแล้วก็แจ้งข่าวกันนะครับก็จะให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ของเราในการแจ้งข้อมูลแล้วก็การติดต่อการประสาน022769717แล้วก็022769721นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารกันคุณตะคำศรีสะเกษบอกว่าฝนกำลังตกแต่ไม่หนักนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษก็ส่งกำลังใจแถวแถวคลองแสนแสบครับตอนนี้ก็เรื่องราวของเรือใช่ไหมครับที่ตอนนี้มีการวิ่งเขาบอกเรืองดวิ่งนะครับเนื่องจากน้ำสูงเหมือนกันที่คลองแสนแสบดังนั้นครับเดี๋ยวจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องใช้เรือผ่านทางคลองแสนแสบนะครับเพราะว่ามีการน้ำท่วมที่ท่าเรือโบเบ้นะครับทำให้ต้องมีการหยุดงดวิ่งก่อนนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับศรีนครินทร์ก็เช่นเดียวกันฝั่งเทพารักษ์อย่างที่บอกตอนต้นนะครับก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับแล้วก็มีสุรวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้านราธิวาสตัดกับสีลมตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอีกหนึ่งรอบมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็แจ้งข้อมูลมานะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนนะครับที่คุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะสื่อสารเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางไปใช้เส้นทางอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับพาไปที่ต่างจังหวัดกันหน่อยนึงไล่เรียงกันนะครับที่อำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานะครับทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ที่
ริเวณวัดโบสถ์นะครับแถวแถวตำบลหัวเวียงที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาของวันนี้ครับแน่นอน25กันยายน2569พระนครศรีอยุธยาครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากฝนครับที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีการปรับเพิ่มการ

ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลครับให้น้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับขณะนี้คุณผู้ฟังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยกว่า 1,200 หลังคาเรือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่9ครับคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ระดับน้ำครับท่วมสูงกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากการสอบถามลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราพบนะครับว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆวันนึงประมาณคุณผู้ฟัง 50-60 เซนติเมตรที่บางบานนะครับที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาทำให้หลายครอบครัวคุณผู้ฟังครับที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยต้องมีการขนย้ายสิ่งของแล้วก็มีการย้ายพาหนะขึ้นที่สูงนะครับหลายเส้นเลยของถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมเข้าออกตอนนี้ค่อนข้างลำบากนะครับก็มีการแจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความโทรมาด้วยแล้วก็มีข้อความผ่านทาง SMS ของเรานะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงก็เปิดเผยด้วยว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณจากตอนนี้20หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลหัวเวียงโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องโดยการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทีมข่าวของเราก็ได้มีการติดตามอยู่ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับตอนนี้ก็บอกว่าก็ยังเป็นอุปสรรคเนื่องจากวัดหลายๆแห่งที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าวัดก็ถูกน้ำท่วมนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาฝนยังคงตกหนักแล้วก็หนักสุดจริงๆครับตั้งแต่เมื่อวันที่23อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนกันนะครับก็ตกหนักจนถึงวันนี้ครับ25กันยายนฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็สื่อสารให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์แล้วก็พร้อมเป็นที่พึ่งครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่าในทุกๆเหตุการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็นำเรียนข้อมูลครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆจุดนะฮะของพื้นที่ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังก็นำเรียนส่งข้อมูลแล้วก็สื่อสารประสานงานกันมาเพิ่มเติมหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เกาะติดนะครับสถานการณ์นะครับทางด้านเพจของสวท.ก็มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยกทม.ไม่ประมาทรับฝนนะฝั่งเรื่องของตะวันออกแล้วก็เร่งระบายน้ำในคลองประเวศนะครับออกพระโขนงแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับเอามาติดตามกันครับในพื้นที่สำคัญอีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้หลายพื้นที่นะครับมีการแจ้งเตือนกันล่าสุดนะครับมีเซลบอร์ดแคสต์นะครับของปภ.มีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังพื้นที่ปทุมธานีคุณผู้ฟังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ริมฝั่งนะครับแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริเวณริมคลองชุมชนสะพานแดงนะครับที่ซอยรังสิตนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยรังสิตนครนายก38ตอนนี้มีคุณผู้ฟังแจ้งมาเป็นแฟนรายการรังสิตนครนายก40รังสิตนครนายก42เทศบาลนครรังสิตที่ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรีแล้วก็ตลาดรังสิตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มีเซวอดแคสต์ครับของปภ.ได้มีการแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องครับที่ปทุมธานีทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆก็แจ้งมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับให้ทีมข่าวของเราช่วยติดตามแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆให้ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางครับในการประสานข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือ

พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็มีแจ้งมานะครับมีจากคุณแก้วก้าวด้วยนะครับแล้วก็ K&A นะครับมีส่งเข้ามาด้วยที่กำลังติดตามอยู่รัฐบาลติดตามเรื่องราวของฝนภาคกลางอย่างใกล้ชิดวางระบบบริหารจัดการครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรและก็เจ้าหน้าที่ให้พร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ภาคกลางอย่างใกล้ชิดโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตอนนี้นะครับทั้งเรื่องของการพยากรณ์การแจ้งเตือนนะครับการบริหารจัดการเรื่องของน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอย่างที่ได้มีการแจ้งเตือนกันกับพี่น้องประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนจะตกลงมาตั้งแต่23นะครับจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำเนี่ยต้องติดตามข้อมูลนะครับพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามครับสถานการณ์น้ำฝนนะครับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดปทุมธานีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมบุคลากรครับเครื่องจักรให้พร้อมในการสนับสนุนทันทีหากมีความจำเป็นนะครับทางด้านกรมอุตุแจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสทนช.อีกหนึ่งหน่วยงานหลักก็คือกรมชลประทานนะครับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของวันนี้ครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่25กันยายน2569นะครับเขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมรับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของฝั่งตะวันตก269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ได้มีการติดตั้งนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำการระบายน้ำนะฮะมีเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตอนนี้เนี่ย12เครื่องครับที่นครปฐมที่ฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีแล้วก็สมุทรสาครเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านเครื่องจักรแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ตอนนี้นะครับประสานคุณผู้ฟัง70จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครปภ.เขตครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเปิดวอลลุ่มครับส่วนกลางเพื่อติดตามแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีก็ได้มีการทยอยนะครับส่งเครื่องจักรกลสาธารณะไปในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กาญจนบุรีนะครับพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองให้พร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ครับดำเนินมาตรการในการป้องกันจุดสำคัญสำคัญระดมกำลังทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเสริมแนวป้องกันน้ำบริเวณนะฮะจุดสำคัญสำคัญต่างๆแล้วก็ติดตามเรื่องของแนวป้องกันน้ำนะครับที่จุด
ต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของศูนย์พักพิงเรื่องของหน่วยแพทย์กำลังกองสนับสนุนเอาไว้ตลอดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอผักไห่ครับตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องระดับน้ำนะฮะแล้วก็ตรวจสอบแนวคันป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางมีการมอบถุงยางชีพครับรวมถึง

0: เตรียมกำลังคนในการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีหากเกิดความจำเป็นนะครับโดยสำนักงานปภ.จังหวัดโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ร่วมดำเนินการนี่คือการระดมสรรพกำลังในทุกๆส่วนครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับของรัฐบาลแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนนะครับการเตรียมเครื่องสูบน้ำเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับให้ดูแลพี่น้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนแล้วก็น้ำในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญสูงสุดครับกับเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของพี่น้องประชาชนก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจากทั้งสทนช.กรมชลประทานแล้วก็ปภ.รวมถึงทุกๆหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆนี่ส่งข้อความมาเยอะจริงๆนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมีรามอินทราตอนนี้ครับคุณสุภาวรรณนะฮะฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยรามอินทรานะครับมีรังสิตครับคุณชานมนะครับบอกรังสิตฝนยังไม่หยุดเลยนะคุณบอลฝากประสานด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เพิ่มเติมมาในจุดไหนอย่างไรนะครับอยากที่จะให้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ในทุกๆสถานการณ์แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็ดำเนินรายการเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆด้วยนะครับใครที่อยากจะสื่อสารมาก็ส่งต่อมานะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยในเพจของเรามาดูในข้อมูลในเพจกันสักนิดนึงครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับที่ติดตามข่าวกันอยู่ฝนตกทุกที่เลยย่าจ๋าส่งข้อความมานะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับมีคุณพรชัยตัวเมืองเพชรบุรีครับฝนพรำๆอยู่ในช่วงเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนรังสิตตอนนี้ครับคุณประกิตนะครับบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับแจ้งมาในเพจด้วยคุณพัฒนากรนะครับส่งเข้ามาสวัสดีครับจากหัดใหญ่หัดใหญ่ฝนตกไม่แน่ใจนะครับน่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรเพิ่มเติมมาเขาวงสระบุรีฝนครับคุณบอลตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เขาวงสระบุรีคุณพยอมนาคน้อยบอกว่ายังตกต่อเนื่องตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับบอกว่าอยู่ที่อำเภอไพรนะฮะแล้วก็มีอำเภอขุนหารศรีสะเกษเปิดฟังรายการตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังติดตามจากสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์ก็ตกทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้มาเกาะติดเรื่องราวทุกเรื่องราวให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับตอนนี้พักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ั่นคง
1: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
2: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนที่นี่แหละนะครับรายงานข้อมูลต่างๆที่กำลังติดตามอยู่บอกท่าดินแดงฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับมีข้อความส่งมาที่ฉะเชิงเทราฝนยังตกอยู่เช่นเดียวกันฟ้ามืดด้วยบ้านโป่งครับราชบุรีคุณธรรมนูญแจ้งมาด้วยนะครับอ่ะในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ใครที่เดือดร้อนอย่างไรหรือว่าอยากจะสื่อสารตรงไหนนะครับแจ้งมา022769717แล้วก็022769721นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับแน่นอนว่ายังคงต้องติดตามกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลที่ก็ต้องบอกว่าเดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่เรียกว่าติดตามกันอยู่ล่าสุดครับต้องบอกว่าในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็ได้มีการประสานงานเรื่องสำคัญไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆมาเพิ่มเติมกันนะครับส่งข้อมูลหรือว่าสื่อสารมาได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ติดตามกันนะครับมีเรื่องสำคัญหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหนึ่งในประเด็นสำคัญท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่นคั่งร่วมกันนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปครับภายใต้หัวข้อสำคัญต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยย้ำจุดยืนนะครับเรื่องของการปฏิรูปสหประชาชาติแน่นอนครับเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติเน้นเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีโดยเน้นย้ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไทยก็มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติครับโดยเริ่มต้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะแล้วก็ต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอด้วยครับว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์โดยในถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์นะครับในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมถึงไทยก็สนับสนุนคุณผู้ฟังครับเรื่องของสันติภาพแล้วก็การปลองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยกัมพูชานะครับแน่นอนการระบุถึงความพยายามของไทยแล้วก็การร่วมมือกันครับร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับเรื่องของระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกประเทศเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือในการกำหนดอนาคตร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับที่ต้องบอกว่าปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพแล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับที่นำมาและก็อีกหนึ่งเรื่องครับบอกไทยตอนนี้ก็กลับคืนสู่จอเรดาร์นักลงทุนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสสู่การเป็นธุรกิจจริงนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลใช้โอกาสนี้ในการเชื้อเชิญนะครับเชิญชวนนักลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุชัดเจนบอกไทยมีฐานการผลิตมีกลุ่มอุตสาหกรรมไทยมีระบบคมนาคม

และก็เครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนะครับนักลงทุนสามารถใช้ไทยนะครับดำเนินเรื่องของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อให้เข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้นอกเหนือจากนี้ครับไทยก็ยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับเรื่องของการบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจของไทยครับก็ยังคงมีเสถียรภาพมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครึ่งปีแรกครับมีการยื่นข้อเสนอต่างๆเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับในประเทศเนี่ยสูงมากคุณผู้ฟังกว่า 1.37ล้านล้านบาทต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ80ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับประเด็นที่บอกว่าภาคธุรกิจสนใจนะครับแล้วก็กำลังมองหาโอกาสการลงทุนและที่สำคัญประเทศไทยก็มีความเหมาะสมนะฮะแล้วก็พร้อมเปิดรับการลงทุนคุณผู้ฟังโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยในช่วงท้ายนะครับบอกว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จากบริษัทนะฮะที่มีความพร้อมเรื่องของการลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลสำคัญครับนั่นก็คือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวเนี่ยให้เป็นธุรกิจจริงนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้คนไทยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีครับทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาแล้วก็บริษัทไทยที่พร้อมลงทุนนะครับแน่นอนหน้าที่ของรัฐบาลคือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกเรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็มีประเด็นสำคัญต่างๆที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ได้อัปเดตกันนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีหนึ่งเรื่องที่ได้มีการแจ้งนะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทบครับระดมกำลังทั่วทุกพื้นที่รับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็รับมือกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับการเสริมกำลังทันทีเมื่อสถานการณ์รุนแรง

เหลือเกินที่เรียกว่าต่างชาติก็ปักหมุดลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยของเรานะครับมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนมากกว่า65บริษัทนะครับทางด้านของขณะเดียวกันครับก็ได้มีการสร้างนักลงทุนควบคู่ไปนะครับเช่นเรื่องราวของการเดินหน้าในการเสริมศักยภาพนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองยกตัวอย่างเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน2เรื่องนี้เนี่ยต่างชาติชื่นชมนะครับจับวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องของตลาดทุนนะฮะเรื่องของ BOI นะครับที่มีการเพิ่มทุนต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการตอบโจทย์นะฮะทำได้อย่างตรงจุดและที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญครับที่เรียกว่าเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะฮะจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับน่ายินดีมากๆเลยทีเดียวที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยตอบรับเข้าร่วมการรถโชว์นะครับของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นครับแน่นอนว่ามีการเข้าขอพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็แสดงความมั่นใจนะครับในศักยภาพของรัฐบาลและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนอกเหนือจากนี้ครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเป็นความสำเร็จของรถโชว์ครั้งนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายการมีรายได้สูงภายในปี2580ตามความมุ่งมั่นนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและนี่คือแรงส่งสำคัญครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับให้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเกิดการลงทุนนะครับแล้วก็เกิดการใช้จ่ายในระดับสูงต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการรายงานเรื่องผลความสำเร็จนะฮะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในรัฐบาลความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต่างชาติก็ให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความสำเร็จจากการเยือนสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับมีข้อความยังคงเดินหน้าส่งต่อเข้ามานะครับผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแน่นอนอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญครับเมื่อวานนี้เราได้มีความชื่นอกชื่นใจกับน้องเนเน่รอยัลล่าสุดจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังนี่นะฮะตอนนี้เตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026โดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นโฆษกเมืองภูเก็ตได้มีการแถลงประเด็นสำคัญสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตนี่แหละวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่สร้างปรากฏการณ์เป็นไวรัลไปทั่วโลกหลังคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งชาวภูเก็ตด้วยนะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวน้อยครับวัยเพียงแค่16ปีแต่นำเรื่องราวของความสามารถของตนเองสู่เวทีระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดแล้วก็ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตด้วยแล้วก็เป็นความสำเร็จตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนครับที่ดูคุณเนเน่นะครับดูน้องเนเน่เป็นต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่โอ้โหตอนนี้แบบมีคุณเนเน่หรือว่ามีน้องเนเน่นี่แหละนะครับเป็นไอดอลนะครับต้องบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจสำคัญนะครับกับเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ซึ่งได้เห็นโอกาสได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองและที่สำคัญ
กล้าเดินตามความฝันของตนเองไปสู่เวทีระดับสากลระดับนานาชาตินะครับสำหรับการเดินทางกลับของน้องเนเน่ขณะนี้ครับทางภูเก็ตก็อยู่ในการประสานงานเพื่อจะติดตามเรื่องการเดินทางกลับนะฮะของเนเน่สู่จังหวัดภูเก็ตด้วยและที่สำคัญทางจังหวัดก็เตรียมนะครับคุณผู้ฟังเตรียมเรื่องของการต้อนรับนะครับเอาไว้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้

0: มกันแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลนะครับนี่ก็คือทางจังหวัดภูเก็ตก็มีการแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับแล้วก็ต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าความสำเร็จครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กเยาวชนทั้งภูเก็ตเองได้กล้าคิดได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับสากลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเข้ามาดูในเพจของ NBT ครับล่าสุดนะฮะก็ทางด้านของอธิบดีปภ.สั่งเข้มครับรับมือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระหว่างวันที่25คือวันนี้ถึง27กันยายนระดมทุกสภากำลังครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเครื่องจักรนะฮะศูนย์พักพิงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย้ำเตือนเร็วอพยพทันปลอดภัยนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกครับวันนี้ที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยครั้งที่31ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกทุกจังหวัดตลอดจนพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์การเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์นะครับทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็ได้มีการกล่าวถึงการติดตามเรื่องของสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่า25ถึง27นะครับความกดอากาศต่ำกำลังแรงของภาคตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับมีกำลังแรงขึ้นส่งผลครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งก็ขอให้ปภ.ครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และก็เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่แนวโน้มสำคัญที่เกิดสถานการณ์ก็ให้เตรียมพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณะระบบสื่อสารจุดอพยพศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงอาหารครับแล้วก็เตรียมน้ำดื่มที่สะอาดสิ่งจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ด้วยนะครับนี่ก็การเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับพร้อมกันนี้ครับก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งในพื้นที่ต่างๆเรื่องเส้นทางการอพยพเรื่องของจุดจอดรถหลายคนบอกว่าพอมีน้ำท่วมสูงเดี๋ยวก็ต้องมีการย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัยด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายในเรื่องของรถด้วยก็เตรียมเรื่องของจุดจอดรถศูนย์พักพิงนะครับเพื่อแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบรวมถึงการเตรียมการเตรียมการต่างๆประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแจ้งเตือนป้ายเตือนนะครับแล้วก็ปิดเส้นทางการคมนาคมการสัญจรในจุดที่มีน้ำท่วมสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่รู้พอผ่านเข้าไปแล้วยิ่งจะเกิดการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนก็ต้องมีป้ายมาบอกว่าตรงนี้ห้ามผ่านเพราะว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงนะครับมีการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนเพื่อการวางแผนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้ครับแน่นอนเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากปภ.จากสทนช.ที่สวท.ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือศูนย์กลางสำคัญครับที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์นะครับก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้คลายความกังวลใจด้วยนะครับนึกถึงสวท.ของเราก็จะเป็นพี่พึ่งนะครับนึกถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับในทุกๆเหตุการณ์เราก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ในข้อมูลที่ชัดเจนด้วยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.โทรศัพท์มาได้นะครับประสานข้อมูลต่างๆมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ

0: โดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

วัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะโกป่าร่วมซ่อมสร้างสุขฟื้นฟูผู้ประสบภัยจังหวัดพังงาจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชวนสัมผัสเสน่ห์บ้านสองแพรกท่องเที่ยวเชิงผจญภัยกลางธรรมชาติกรมปศุสัตว์หนุนภูงาบีฟเนื้อโคพรีเมียมพังงาสู่ตลาดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวแคนาดากอช.ชวนแรงงานนอกระบบออมเงินออนไลน์อยู่บ้านไม่ต้องฝ่ามรสุมออมได้ปลอดภัยรัฐสมทบให้สูงสุด 100% สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS 25กันยายนนี้สำหรับแจ้งสถานที่เลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าร่วมซ่อมสร้างสุขฟื้นฟูผู้ประสบภัยอำเภอตะกั่วป่าร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาและวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายใต้แนวทางซ่อมสร้างสุขมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องมือช่างมอเตอร์ปั๊มน้ำรถจักรยานยนต์เป็นต้นซึ่งในการนี้จ่าเอกประยงบุญช่วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าดร.สุรพันธ์รักษาพรามผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาป่าตอหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้บริการประชาชนประมาณ63ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถนำอุปกรณ์เครื่องมือกลับมาใช้ทำงานได้อย่างปลอดภัยพร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาโรงแรมและสถานประกอบการในเครือลาฟอร่ากรุ๊ปเขาหลักร่วมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาจังหวัดพังงาจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการในพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าร่วมนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรของประเทศทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของจังหวัดพังงาโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3แห่งที่ได้รับป้ายสนองพระราชดำริ

แก่เทศบาลตำบลพรุในเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไปการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3แห่งร่วมถ่ายทอดผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสนองพระราชดำริและแนวทางการดำเนินงานตามกรอบ3ด้าน6งานเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาท้องถิ่นต่อไปชวนสัมผัสเสน่ห์บ้านสองแพรกท่องเที่ยวเชิงผจญภัยกลางธรรมชาติล่องแพยาง ATV นั่งช้างซิปไลน์นักท่องเที่ยวแห่ใช้บริการวันละหลายร้อยคนสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนบ้านสองแพรกตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าและลำธารที่เปิดประสบการณ์หลากหลายรูปแบบทั้งล่องแพยางขี่รถ ATV นั่งช้างชมธรรมชาติและกิจกรรมซิปไลน์โดยแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการหลายร้อยคนช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนนายเกรียงศักดิ์บุญณบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอเมืองพังงากล่าวว่าบ้านสองแพรกถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพังงาเนื่องจากมีสภาพพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้และลำธารทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวประกอบด้วยการล่องแพยางตามลำน้ำการขี่รถ ATV ชมเส้นทางธรรมชาติการนั่งช้างชมบรรยากาศป่าเขารวมถึงกิจกรรมซิปไลน์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยจากมุมสูงท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของบ้านสองแพรกปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จำนวนมากในแต่ละวันส่งผลให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการพนักงานรวมถึงคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวทั้งยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่บ้านสองแพรกซึ่งนอกจากจะได้สนุกกับกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติแล้วยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและคนในชุมชนให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวและช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งบ้านสองแพรกไม่ได้มีเพียงกิจกรรมผจญภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของพังงาการเดินทางมาท่องเที่ยวจึงเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยสนับสนุนอาชีพของคนในชุมชนและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยและต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างสามารถวางแผนเดินทางมายังบ้านสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเพื่อสัมผัสกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติพร้อมชมความสวยงามของขุนเขาพื้นป่าและลำธารซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่น่าสนใจของจังหวัดพังงากรมปศุสัตว์หนุนภูงาบีฟเนื้อโคพรีเมียมพังงาสู่ตลาดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาผู้ผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพภายใต้แบรนด์ภูงาบีฟซึ่งเป็นสินค้า1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดพังงาเพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำด้านการยกระดับการผลิตเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และขยายตลาดสู่ภาคการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันพร้อมมอบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น

ชีพเลี้ยงสัตว์ระดับเขตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จากสำนักงานปศุสัตว์เขต8แก่นายทัดเทพทองเจิมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนบ่อแสนเพื่อยกย่องความสำเร็จในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และพัฒนาโคเนื้อคุณภาพซึ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์แม่นยำมาใช้ตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการเกิดไขมันแทรกเพื่อประกอบการคัดเลือกโคก่อนเข้าสู่กระบวนการขุนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนการผลิตรวมถึงแนวทางการตัดแต่งและใช้ประโยชน์เนื้อโคทั้งตัวเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของตลาดพร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางเชื่อมโยงภูงาบีฟสู่ตลาดร้านอาหารโรงแรมและธุรกิจบริการอาหารในจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรและชุมชนจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวแคนาดานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาในงานแอร์แคนาดาเวเคชั่นโตรอนโตProducts Launch ณ Universal Event Space เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาคว้ารางวัล2026 Traveler Top Pick Award ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ใน10ประเภทซึ่งในปีนี้มียอดโหวตรวมกว่า 1.3 ล้านเสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ในประเภทเวลเนสสะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อยอดศักยภาพของประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและเวลเนสที่มีคุณภาพและหลากหลายและตอกย้ำทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยที่มุ่งสร้างคุณค่าจากประสบการณ์การเดินทางและการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันชาวแคนาดายังเป็นหนึ่งในตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพของประเทศไทยโดยระหว่างวันที่1มกราคมถึง21กันยายน2569มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 185,510 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นอันดับที่9ของตลาดระยะไกลรางวัลด้านเวลเนสในครั้งนี้ถือเป็นแรงส่งสำคัญในการขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพจากแคนาดาและต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าประสบการณ์และรายได้ต่างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำความสำเร็จในครั้งนี้ไปต่อยอดขยายความร่วมมือด้าน Health and Wellness อย่างครบวงจรเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกอช.ชวนแรงงานนอกระบบออมเงินออนไลน์อยู่บ้านไม่ต้องฝ่ามรสุมออมได้ปลอดภัยรัฐสมทบให้สูงสุด 100%กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเงินดิจิทัลเพื่อประชาชนส่งแคมเปญรับมือฤดูฝนชวนกลุ่มแรงงานนอกระบบฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบอาชีพอิสระเปลี่ยนวันฝนตกให้เป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลี่ยงอุบัติเหตุตอกย้ำแนวคิดอยู่ที่ไหนก็ออมได้ปลอดภัยไม่ต้องเปียกฝนซึ่งในช่วงฤดูมรสุมมักเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มแรงงานนอกระบบต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมขังการจราจรติดขัดหรือยอดขายที่อาจชะลอตัวลงกอช.จึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิตัลของกอช.เพื่อสร้างร่มชูชีพทางการเงินในการวางแผนเกษียณอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมสำหรับการออมเงินกับกอช.ผ่านระบบสมาร์ทโฟนออกแบบมาให้ยืดหยุ่นและตอบโจทย์คนทำงานอิสระอย่างแท้จริงเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอช.ตรวจสอบสิทธิ์และสมัครสมาชิกเริ่มต้นออมเพียง50บาทต่อครั้งและสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีรัฐสมทบให้สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีมีมากออมมากมีน้อยออมน้อยไม่จำเป็นต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือนหากเดือนไหนรายได้สะดุดก็สามารถหยุดพักได้โดยสิทธิ์การเป็นสมาชิกยังคงอยู่ความคุ้มค่าของการออมกับกอช.อยู่บ้านก็รับประโยชน์เต็มๆ 1. รัฐบาลสมทบเพิ่มสูงสุด 100% ตามช่วงอายุสูงสุด 1,800 บาทต่อปีเงินออมเติบโตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มออม 2. ยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับคนทำงานอิสระออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทสูงสุด 30,000 บาทต่อปีไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกเดือน 3. การันตีผลตอบแทนบำนาญตลอดชีพรัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนและเมื่ออายุครบ60ปีรับเงินบำนาญรายเดือนไปใช้จ่ายตลอดชีวิต 4. ลดหย่อนภาษีได้เงินที่ออมกับกอช.ในแต่ละปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดถึง 30,000 บาทต่อปีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกกอช.ต้องมีคุณสมบัติเป็นมีสัญชาติไทยอายุ 15-60 ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตรา39ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก2และทางเลือก3สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก1สามารถสมัครกอช.ได้สมัครและออมเงินได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันกอช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000 สำนักงานประกันสังคมส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริง27 กันยายน 2569โดยผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ทั้งนี้จะไม่มีการแนบลิงก์ใน SMS ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปหรือเข้าเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาหากได้รับข้อความต้องสงสัยห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและห้ามทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งข้อมูลผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้หลายช่องทางขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและยังสามารถตรวจสอบผ่าน e-service และ e-self-service รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะค

0: เลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าล้าหลังไม่เจริญหรือด้อยพัฒนานะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วก็คือคำว่า backward barbarian barbarous uncivilized uncultured undevelopedunderdeveloped นะคะและในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งคำของเรานะคะก็คือคำว่า unprogressive สะกด UNPROGRESSIVE unprogressive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากนะคะคำคุณศัพท์คำว่า progressive นะคะซึ่งมีความหมายว่าที่เจริญหรือที่ก้าวหน้านะคะหรือว่าที่พัฒนานะคะหรือว่าที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมคำว่า un เข้าไปข้างหน้าใช่ไหมคะก็กลายเป็น unprogressive ก็จะมีความหมายในทางตรงกันข้ามนั่นเองนะคะจากที่บอกว่าที่เจริญแล้วใช่ไหมคะก็ที่ไม่เจริญที่ไม่ก้าวหน้าหรือว่าที่ไม่พัฒนานะคะหรือว่าอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคของการใช้คำนี้ค่ะ He is an unprogressive mare who often looks backward นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนะคะเขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ความคิดไม่ก้าวหน้านะคะผู้ที่ชอบมักมองย้อนหลังนะคะก็คืออะไรเอ่ยนะคะก็คือใช้คำว่า unprogressive เนี่ยนะคะไปขยายคำว่า mayor นั่นเองนะคะก็คือท่านนายกเทศมนตรีที่เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีความคิดที่ก้าวหน้านั่นเองหมายความว่าอย่างนั้นนะคะอีกครั้งค่ะนะคะ he is an unprogressive mayor who often looks backwardนะคะเขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ความคิดไม่ก้าวหน้าผู้มักชอบมองย้อนหลังนะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ Kate said in today's world we definitely cannot have a leader with an unprogressive mind นะคะ Kate พูดว่าในโลกปัจจุบันนี้เราจะมีผู้นำที่จิตใจไม่ก้าวหน้าไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะก็คือน่าจะต้องเป็นบุคคลที่นะคะมีความคิดอ่านนะคะที่ทันสมัยนะคะหรือว่าที่เป็นผู้ที่มองออกไปข้างหน้านั่นเองเรียกว่ามีวิสัยทัศน์นะคะนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ Kate said in today's world we definitely cannot have a leader with an unprogressive mindนะคะเราจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมี

0: ความคิดอ่านนะคะที่ก้าวหน้านั่นเองไม่ใช่ไม่ก้าวหน้านะคะ unprogressive โอเคนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายนะคะในลักษณะที่บอกว่าเป็นการล้าหลังนะคะไม่เจริญหรือด้อยพัฒนาก็คือคำว่า unprogressive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0.75672072หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมลุ้นและเชียร์นักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนไทยและจากต่างประเทศอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซื้อหาของฝากจากร้านค้าภายในงานสนุกสนานกับดีเจศิลปินชื่อดังวันที่25กันยายนพบกับศิลปินวงพอสและวันที่26กันยายนพบกับศิลปินวงลานดอกไม้ร่วมเป็นกำลังใจกับคลื่นลูกใหม่ส่งเยาวชนไทยสู่นานาชาติแล้วพบกันวันที่25และ26กันยายน2569นี้ณเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

กันเยอะมากในสนามแห่งนี้นะครับนะความแข็งแกร่งไม่พอต้องใช้เทคนิคแทคติกด้วยนะครับก็ทางด้านของโตมอนเข้าเส้นชัยอันดับที่10นะครับ1ชั่วโมง34นาที15วินาทีนะครับส่วนพงศ์พีระเนี่ยโดนแลบไป1รอบนะถูกตัดเวลาออกไปนะครับรวมอีกนักปั่นอีก3คนก็คือฮ่องกงคาซัคสถานและเนปาล นะครับเหรียญทองสนามนี้นะรายการนี้ของเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนะปั่นจากจีนนะ1ชั่วโมง25นาทีนะครับชนะเราไปประมาณ9 นาทีนะนะ9นาทีนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของทัตซิมิโซเอจินะทัตซิมิโซเอจิมะนะฮะจากญี่ปุ่นนะ1ชั่วโมง 25.18 วินาทีนี่ตามหลังเหรียญเงินตามหลังจีนอยู่แค่3วินาทีเองนะน่าเสียดายนะฮะเจ้าภาพเกือบชนะแล้วนะครับส่วนคอร์สคันทรีนะต้องบอกนะ

0: อยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่า
1: วันละ4แก้วจะช่วยลด

0: ครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษย
1: ์ที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันโดยน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์สามารถระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกส่วนที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญเร่งระบายน้ำขณะที่อีกทางหนึ่งจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสวภาผ่องศรีคลองหกวาสายล่างและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ใช้ศักยภาพของระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีระดมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงอำเภอแก่งหางแมวพร้อมช่วยเหลือตลอดทั้งคืน
3: จังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ช่วงค่ำนี้ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือหากประชาชนต้องการอพยพออกจากพื้นที่ให้ประสานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งปภ.ได้เตรียมพร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนนันทิกากิปาโลรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีค่ำคืนของคืนที่ฝนตกโอ้โหต่อเนื่องเลยนะตกทั้งวันครับนะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนแล้วก็มาตกต่อทั้งวันยังตกอยู่เลยนะกรุงเทพก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ในหลายๆสายนะครับขับรถในกรุงเทพช่วงนี้ปริมณฑลด้วยนะอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆเลยนะก็บางที่ก็มีน้ำท่วมด้วยนะดูแลกันและกันมีน้ำใจเกื้อกูลดูแลกันนะครับเราคนไทยด้วยกันเห็นว่าจะตกนะให้ติดตามฝนเนี่ยถึงวันที่27วันนี้25ใช่ไหมคืนวันศุกร์ที่25 26 27ก็วันอาทิตย์ดูต่อไปนะว่ายังจะมีฝนเข้ามาอีกหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่าตกต่อเนื่องต่อเนื่องยาวนานจริงๆนะครับระวังสุขภาพกันด้วยจะไม่สบายนะฮะเพราะว่าฝนฟ้าตกโดนฝนอากาศเปลี่ยนแบบนี้เผลอๆฝนชุดนี้หมดไปอาจจะอากาศหนาวเย็นจะมาด้วยนะฝากไว้ด้วยนะสมุนไพรไทยเรานะของดีๆของไทยเราเลือกใช้ให้เหมาะสมใช้ให้เป็นใช้ให้เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์และก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพปลอดภัยนะคนไทยดูแลคนไทยนะครับคืนวันศุกร์คืนนี้อาจารย์อามาคุณผู้ฟังครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้เห็นว่าจะคุยเรื่องอะไรเนาะผมก็ไม่ค่อยจำไม่ได้ซะแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นเกริ่นไว้ว่าคืนนี้จะคุยเรื่องอะไรนะ
3: เรื่องน้ำมันรำข้าวค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อน้ำมันรำข้าวโอเคครับเมื่อกี้ผมก็กินไป2เม็ดหลังอาหาร
3: อ๋อไม่ง่วงเหรอคะ
2: ยังครับยังเพิ่งกินไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะกินหลังอาหารมื้อสุดท้ายโอเคครับน้ำมันรำข้าวโอเคเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะจริงๆข้าวอ่ะจะว่าเป็นอาหารก็เป็นอาหารจะว่าเป็นยาก็ได้นะคะถึงแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่ามันเป็นอาหารไม่ใช่ยาแต่ว่าถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยอย่างเช่นการแพทย์แผนจีนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอาหารและยามีที่มาเดียวกันนะคะอย่างข้าวเนี่ยถือว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกลางเราจึงกินได้ทุกวันโดยที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรยกเว้นกินเยอะเกินไปนะคะ เพราะว่ามันจะมีรสหวานนะจริงๆข้าวเนี่ยเวลาย่อยแล้วมันจะได้รสหวานก็คือมันเป็นแป้งนะคะแต่ว่า

0: มันก็ช่วยบำรุงม้ามแล้วก็บำรุงกระเพาะโดยเฉพาะว่าข้าวสวยร้อนๆที่แบบเราหุงแล้วมีไอออกมาเนี่ยคือมันทำให้บำรุงเขาเรียกว่าพลังงานพื้นฐานชีวิตให้กับร่างกายได้ค่ะ
1: อ๋อครับครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่างข้าวเหนียวเนี่ยลิตรก็จะอุ่นขึ้นกว่าข้าวขาวนะคะ อย่างตัวเองเนี่ยเคยเหมือนกันที่ว่าไม่รู้ทำไมนะเวลากินข้าวเหนียวกับส้มตำแล้ว
1: เป็นไงง่วง
0: ถ้าช่วงนั้นแบบโรคไซนัสมันกำลังกำเริบมันเหมือนไปกระตุ้นให้ไซนัสกำเริบไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ตัวเองเป็นมาสองสามครั้งแล้ว
1: เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเรากินข้าวเหนียวแล้วไซนัสกำลังกำเริบมันจะกำเริบขึ้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่คือคล้ายๆกับว่ามูกมันจะข้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับครับ
0: ไม่รู้ว่าเขาใช้ข้าวเหนียวสายพันธุ์ไหนด้วยนะคะแล้วอาจจะแล้วแต่ร้านทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของจริงๆเจาะไปที่จมูกข้าว
1: จมูกข้าว
0: เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจองานวิจัยคืออย่างนี้ในมุมมองของการแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับการชะลอวัยอะค่ะเคยได้ยินคำว่า hallmark of aging ไหมคะ hallmark of aging คือคล้ายๆกับว่าอะไรที่ทำให้เราแก่ตอนนี้คนเขากำลังแบบศึกษากันมันก็จะมีหลายกลไกอะค่ะ
1: จะได้ยับยั้งการแก่ได้ใช่ไหม
0: ใช่มันก็จะมีแบบตรงยีนตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตัวเองก็เลยลองเสิร์ชดูว่าแล้วมันมีสมุนไพรอะไรที่มันปิดฮอร์โมนออฟเอจจิ้งได้แบบหลายๆแบบหลายทางหลายๆพาสเวย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็ไปเจอข้าวจมูกข้าวคือมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาพบว่าจมูกข้าวเนี่ยมันไปยับยั้งกระบวนการแก่ชราเนี่ยได้ในหลายๆกลไกซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆในใจคิดว่าเป็นขมิ้นชันด้วยซ้ำเพราะว่าขมิ้นชันอ่ะมันมีงานวิจัยเยอะกว่าข้าวอีกเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เขาเอาจมูกข้าวมาทดสอบกับกลไกในการแก่ชราของเซลล์แล้วเขาพบว่ามันไปปิดได้หลายประตูของการแก่ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าเขาเจอว่าในจมูกข้าวเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเปอร์มิดีนนะคะสเปอร์มิดีนซึ่ง เหมือนกับว่ากลไกที่น่าสนใจหลักๆเลยของสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวคือ มันไปทำให้เกิดกระบวนการออโตฟาจี
1: เคยได้ยินไหมคะ
0: ออโตฟาจีออโตฟาจีเนี่ยมันคือกระบวนการกืนกินตัวเองของเซลล
1: ์
0: คือคล้ายๆกับว่าเซลล์เราเนี่ยมันมีระบบกำจัดขยะนะคะมันจะเป็นรีไซเคิลเอาของเก่าๆของเสียๆเนี่ยมาเป็นพลังงานหรือว่าซ่อมแซมตัวเองนะคะแต่ว่าในกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันสามารถทำได้หลายวิธีที่จะทำให้เซลล์เนี่ยมันเคลียร์ตัวเองทำความสะอาดตัวเองนะคะวิธีที่เขานิยมทำกันก็คือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาที่ทำ IF นั่นแหละที่เขาทำ IF อดอาหารเป็นช่วงเวลากันเนี่ยเพราะเขาอยากให้เซลล์เนี่ยมันเกิดกระบวนการเคลียร์ทำความสะอาดตัวเองให้เซลล์มันสะอาดนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็จะช่วยเขาเรียกว่ามันจะช่วยได้หลายอย่างอ่ะคือเช่นชะลอวัยเพราะว่ามันเคลียร์เซลล์เก่านะคะเอาของเสียออกนะคะแล้วก็มีการรักษาสมดุลของเซลล์มีกระบวนการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันมันทำงานได้ดีขึ้นคล้ายๆกับว่าเซลล์มันจะอ่อนเยาว์ขึ้นน่ะนะคะแต่ว่าการอดอาหารมันก็ไม่ใช่ทำได้ทุกคนเนาะ
1: ครับ
0: คืออย่างตัวหนูก็แทบจะทำไม่ได้ก็ยังกิน3มื้อปกติแต่ว่าออโตฟาจีเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่กินจุกจิกมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะคือเขาบอกว่ามันจะเริ่มเคลียร์ตัวเองเนี่ยเซลล์มันจะเริ่มทำความสะอาดตัวเองถ้าเราอดอาหารนานๆสัก12ชั่วโมงนี่มันก็เริ่มกระบวนการนี้ละ12ชั่วโมงก็เริ่มแล้วสมมติว่าเรากิน6โมงเย็น6โมงเช้าเที่ยงอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็เริ่มเคลียร์ตัวเองบ้างแล้วก็แต่ว่ามันจะเกิดกระบวนการนี้เนี่ยเยอะขึ้นเม
1: ื
0: ่ออดอาหารนานขึ้นนะคะเช่น18ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีงานวิจัยที่พิสูจน์ชัดเจนว่า ในเซลล์

0: วของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะเกิดกระบวนการรีไซเคิลตัวเองเนี่ยที่กี่ชั่วโมงคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนด้วยค่ะ
1: ค
0: แต่ว่าในหนูเนี่ยมันก็เจอที่24ชั่วโมง48ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คนเนาะว่าบางคนมีของเสียของอะไรเยอะซึ่งไอ้กระบวนการอดอาหารเนี่ยจริงๆถ้าเราพินิจพิเคราะห์ดูนะเวลาที่สัตว์ป่วยแมวป่วยหมาป่วยหรือว่าคนบางคนป่วยเนี่ยเราจะเบื่ออาหารไปโดยอัตโนมัติถ้าแบบป่วยหนักๆนะคือคล้ายๆกับว่ามันจะทุกระบบในร่างกายมันอยากจะหยุดพักโดยเฉพาะระบบย่อยเนี่ยนะคะ ให้กินอะไรก็ไม่อยากกินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเซตตัวเองใหม่อ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากการอดอาหารเป็นช่วงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับที่มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะช่วงหลับลึกเนี่ยเซลล์มันก็จะเร่งกระบวนการทำความสะอาดตัวเองเนาะเพราะกลางคืนเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปอ่ะนะคะสมองก็จะเคลียร์ขยะเก่าๆออกนะคะออกผ่านมาทางน้ำไขสันหลังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่หลับลึกๆนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะมันก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าสร้างความเครียดเชิงบวกนะคือเป็นความร่างกายเครียดแหละแต่ว่ามันเป็นความเครียด
1: เชิงบวก
0: ที่ดีที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองเราไปกระตุ้นมันหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรจะหักโหมเกิน
1: เกินกำลังทำให้กล้ามเนื้อเสียหายบาดเจ็บได้นั้นก็ไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้พอมาเจอข้อมูลอันเนี้ยมันก็เหมือนแบบคือตัวเองเป็นคนชอบอะไรที่เป็นทางลัดเนี่ยนะคือออกกำลังกายก็ไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะนอนก็ยังนอนไม่ดีแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะของที่มันว่าดีอ่ะมันก็สู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานไม่ได
1: ้
0: อันนี้นี่พูดตามตรงคือต่อให้ยามันวิเศษแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเรายังนอนไม่ดีกินไม่ดีอ่ะค่ะคือมันสู้กันไม่ได้จริง
1: ยังไงก็สู้จากธรรมชาติในตัวเราไม่ได้
0: สู้ระบบพื้นฐานไม่ได
1: ้
0: ก
1: ิน
0: ดีนอนดีออกกำลังกายเนี่ยแต่ว่าคนก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบขอเคล็ดลับหน่อยอะไรเงี้ยเนาะ
1: ชดเชยหน่อย
0: เจอเนี่ยนะมันก็ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวเนี่ยสเปอร์มิดีนเนี่ยมันเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็การเพิ่มจำนวนของเซลล
1: ์
0: ดูรากศัพท์มันก็ได้รากศัพท์มันคือสเปิร์
1: ม
0: นะคะสเปิร์มิดีนซึ่งมันก็จะมีส่วนทำให้เขาเรียกว่าเซลล์เนี่ยมันทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยควบคุมการทำงานของไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียมันเป็นเหมือนเซลล์ที่ให้พลังงานสิ่งที่ให้พลังงานอยู่ในเซลล์อีกทีนึงอะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันช่วยปรับปรุงการรักษาสมดุลโปรตีนภายในเซลล์คือศัพท์มันอาจจะยากๆหน่อยนะแต่ว่าก็ฟังไปนะคะคืออย่างนี้มันเป็นงานวิจัยสมัยใหม่ไง
1: คือ
0: มันก็จะเจอกลไกอันนู้นอันนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันส่งเสริมทำให้โปรตีนในเซลล์เนี่ยมันพับตัวหรือมันอะไรเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้องเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยโปรตีนที่มันผิดปกติเนี่ยมันก็จะเกิดโรคได้เช่นไอ้พวกอัลไซเมอร์พวกเนี้ยมันก็เกิดจากโปรตีนมันทับตัวยุ่งเหยิงเกาะกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่ามันต้านความชราของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุไขโดยเป็นอายุไขในเขาเรียกว่าอายุไขที่ยาวและมีสุขภาพที่ดีนะคะส่งเสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีในการต่อต้านกับเนื้องอกด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสื่อมตามวัย
1: ค
0: ่ะเพราะภูมิคุ้มกันคนเนี่ยโดยปกติเมื่อชราขึ้นเซลล์แก่ขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ตามอายุปฏิทินก็ได้นะแต่ถ้าเราแบบว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยดีเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะเสื่อมตามการใช้งานได้นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าความเข้มข้นของสารตัวเนี้ยสเปอร์มีดีในเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะลดลงตามอายุนะคะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับการลดลงของกระบวนการออโตฟาจี เพราะว่ามันเป็นตัวที่

0: ำให้เกิดการทำความสะอาดของเซลล์เนาะรีเซลล์มันรีไซเคิลตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณลดลงตามอายุเนี่ยกระบวนการทำความสะอาดของเซลล์มันก็จะน้อยลงเสื่อมถอยลงด้วยนะคะแต่เขาก็มีการศึกษาหนึ่งที่เขาพบว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีสุขภาพดีและอายุเนี่ย90ปีขึ้นไป100ปีขึ้นไปเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับวัยกลางคนคือหมายก็ว่าถึงแม้จะอายุยืนนะอายุเยอะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วไปตรวจสารตัวเนี้ยในเลือดเนี่ยจะมีในปริมาณสูงเทียบเท่ากับคนในวัยกลางคน
1: โอ้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดี
0: ใช่ใช่คือเขาก็คอนเฟิร์มแบบว่าทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราแบบเป็นโรคที่เกิดจากความชราเนี่ยเช่นมะเร็งนะคะมะเร็งนี่จริงกลไกการเกิดโรคอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องความแก่นะคะนอกเหนือจากสารพิษหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของระบบประสาทสมองที่เสื่
1: อม
0: โรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการสะสมขยะอยู่ในเซลล
1: ์
0: ก็คือเราเหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ในบ้านรกๆแล้วเราไม่เคยทำความสะอาดเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีขยะอยู่ในบ้าน
1: มีฝุ่นมีขยะอะไรเต็มไปหมดแล้วฮะ
0: ใช่ก็จะเกิดความเสื่อมของเซลล์เกิดความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล
1: ์
0: นะเกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาทต่าง
1: ๆ
0: นะคะเกิดการพับตัวของโปรตีนที่ผิดปกติไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็มีข้อมูลอีกอันนึงเป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยาก็คือเหมือนเก็บสถิติว่าคนที่ได้รับอาหารที่มีแหล่งของสเปอร์มิดีนสูงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคมะเร็งก็คือยิ่งเรากินอาหารจำพวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคห
1: ั
0: วใจหลอดเลือดมะเร็งเนี่ยจะน้อยลง
1: โอเคโอเค
0: ใช่ค่ะซึ่งการที่เราได้รับสารสเปอร์มิดีนเนี่ยนะคะซึ่งแหล่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่จมูกข้าวนะคะแต่ว่าถามว่ามันพบที่อื่นได้ไหม
1: ก็ได้ก็มีเหมือนกันครับ
0: ใช่เช่นทุเรียนนะเขาก็บอกว่ามันพบ
1: หรอทุเรียนก็มี
0: ทุเรียน
1: ก็มีโอเค
0: แล้วก็พืชตระกูลกระหล่ำ
1: กระหล่ำ
0: บรอกโคล
1: ีกระหล่ำเอาตระกูลกระหล่ำทั้งตระกูลเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพวกนัตโตะเป็นถั่ว
1: ของญี่ปุ่น
0: ถั่วหมักใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เห็ดชิตาเกะนะคะแล้วก็พริกเขียวสดแต่ว่าไอในจมูกข้าวเนี่ยมีเยอะ
1: เยอะกว่าเพื่อนว่างั้นเธอเด่นกว่าเพื่อน
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็การศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าสารตัวเนี้ยเวลาเรากินเนี่ยมันดูดซึมดีด้วยจากลำไส้แล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายโดยที่ไม่ถูกย่อยสลายนะคะแล้วก็การศึกษาในไทยเนี่ยเขาก็พบว่าจมูกข้าวของไทยคือเป็นการศึกษาของนักวิจัยคนไทยแล้วก็ใช้จมูกข้าวไทยอันนี้เป็นอีกการศึกษาหนึ่งละเขาก็พบว่ามันเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนะ powerful anti oxidant นะใช้คำนี้นะคะ เพราะว่ามันสามารถที่จะปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระได
1: ้
0: นะไปกระตุ้นพวกเอนไซม์ที่ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์เช่น SOD นี่คือเหนือกว่ากูต้าไทโอนนะคะทำให้เซลล์เนี่ยมันเฟรชนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการที่มีอายุยืนยาวนะคะแล้วก็ช่วยลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมคือไปเพิ่มของดีแล้วก็ไปลดของที่มันไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยคือมันไปปรับเปลี่ยนยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอ่ะนะคะอีกทั้งเขาพบว่ามันเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงมากนะคะคือไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆเลยเมื่อให้ตลอดชีวิตในหนูแล้วก็การศึกษาทางคลินิกก็คือในคนเนี่ยการให้สารสเปอร์มิดีนจากพืชในผู้สูงอายุก็แสดงถึงความปลอดภัยที่สูงมาก ค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ยังมีการศึกษานะคะที่พบว่า

0: สเปอร์มิดีนเนี่ยพอมันไปเปิดกระบวนการทำความสะอาดเซลล์เนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการอื่นๆตามมาเช่นการอักเสบของเซลล์ที่ลดลงการชราภาพของเซลล์ที่ลดลงนะคะการเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนแปลงepigenetic ep เนี่ยแปลว่าเหนือ genetic แปลว่ายีนคือเหนือยีนคือตอนนี้มันจะมีคำเนี้ยออกมาในวงการแพทย์สมัยใหม่คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นไปตามยีนหรือว่าเป็นไปตามพันธุกรรมตามเหล่าตามกอตามพ่อแม่เราอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เหนือยีนขึ้นไปอีกคือคล้ายๆกับว่ามันมีสวิตช์ในร่างกายเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลที่จะปิดจะเปิดก็ได้แล้วแต่การใช้ชีวิตของเราคือไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่เราเป็นเบาหวานพ่อแม่เราเป็นมะเร็งแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเสมอไปอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเหนือยีนหรือเหนือกรรมนั่นแหละนะหนูค่ะนะคือถ้าเรากระทำดีใช้ชีวิตดีกินดีนอนดีเนี่ยบางทีมันไปปิดสวิตช์พวกนั้นหมดเลยทำให้เราไม่เป็นโรคตามพันธุกรรมนะคะซึ่งสารจากพืชส่วนใหญ่นะถ้าเอาไปทดสอบไอ้กลไกพวกเนี้ยก็จะเจอว่ามันไปควบคุมepigenetic หรือกระบวนการปิดเปิดสวิตช์ยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคืออย่างเช่นไอตัวสเปอร์มิดีนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแปลง epigenetic นะคะสิ่งที่เหนือพันธุกรรมเนี่ยในเอนไซม์บางตัวที่ป้องกันไม่ให้รหัสพันธุกรรมเนี่ยอ่านค่าผิดเพี้ยนไปตามอายุนะคะ คือเวลาที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันแบ่งตัวแบ่งตัวแบ่งตัวไปเนี่ยพออายุเยอะๆมันชักจะอ่านผิดนะคะมันก็จะเกิดการแบ่งตัวอะไรที่ผิดปกติไปแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะมีงานวิจัยอื่นๆที่มาสนับสนุนก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้อีกนะคะว่าไอ้ตัวลำข้าวเนี่ยมันดีกับสุขภาพร่างกายเรามีฤทธิ์ต้านมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่างานวิจัยชิ้นใหม่ที่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเปิดกลไกใหม่ๆว่าไอสิ่งที่มันเคยค้นพบมาเนี่ย มันเจอกลไกแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยน่าจะเป็นสารตัวนึงที่น่าสนใจในการไขความลับชะลอวัยซึ่งมันเป็นส่วนเล็กๆเนาะที่อยู่ในข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะจมูกข้าวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยการประยุกต์ใช้นะในชีวิตประจำวันก็คือถ้าเราเลือกข้าวได้เราก็เลือกข้าวที่มันไม่ขัดสีเพื่อที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยได้ส่วนของจมูกข้าวอยู่ในอาหารมื้อหลักที่เรากินนะคะซึ่งนอกจากสารสเปอร์มีดีแล้วเนี่ยจริงๆเรารู้มาก่อนแล้วว่าส่วนของจมูกข้าวเนี่ยมันเป็นแหล่งของน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่หลายอย่างโดยเฉพาะพวกวิตามิน B ที่ไม่ทำให้เหน็บชาหรืออะไรต่างๆดูแลปกป้องระบบประสาทอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องกินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วเงี้ยเราก็ถ้าเลือกได้เนาะแล้วก็เลือกที่จะกินข้าวที่มันไม่ขัดสีนะคะแต่ถ้าแบบว่าเลือกไม่ได้เนี่ยอย่างที่บ้านหนูเนี่ย แม่ก็ชอบกินข้าวขาว
1: ข้าวขาว
0: เขาบอกข้าวกล้องมันแข็งอะไรอย่างนี้ ก็ต้องกินเสริมเอาอ่ะพูดง่ายๆถ้าอยากจะได้สารตัวนี้อ่ะนะคะ
1: หรือไม่แยกหม้อแยกหม
0: ้อ ไม่มีเวลาหุง ค่ะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีครับโอเคครับของอภัยภูเบศของเรามีน้ำมันรำข้าว
0: และจมูกข้าว
1: และจมูกข้าวจำหน่าย
0: อยู่ในเม็ดเดียวกัน
1: อยู่ในเม็ดเดียวกันเลยนะถ้าหากคุณลองฟังอาจารย์อาพูดแล้วสนใจอยากจะลองกินก็มีทางเลือกนะครับทำและมาให้เรียบร้อยเลยนะทำมาให้เรียบร้อยเลยเป็นแคปซูลนิ่มน่ารับประทานมากนะน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศแต่ถ้าหากว่ากินข้าวกล้องหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีจมูกข้าวเปล่าขายก็มีนะอาจารย์นะ
0: ใช่โชว์กินเนาะแต่ว่าก็ต้อง

0: เลือกคือบางทีหนูเคยซื้อมากินแล้วมันเหม็นสาบ
1: ใช่
0: หนูไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นข้าวหรือว่าอะไรก็แบบไม่กล้ากินต่อ
1: มันมีเหมือนกันที่เขาแบบเก่าอ่ะมันเก่าแล้วก็เอามาขายก็ต้องระวังเหมือนกันโอเคครับ
0: ค่ะ
1: ของเราก็มีกลิ่นข้าวนะ
0: ใช่แต่มันไม่สาบ ใช่ไหม
1: ใช่ไหมอาจารย์ของเราก็มีกลิ่นข้าวนะกลิ่นลำข้าวนะของแพ็กเกจเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นนะครับขนาดอยู่ในแคปซูลนิ่มเนี่ยยังมีกลิ่นเลยแต่ว่าของเราเนี่ยจะบีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเลยให้ได้สารอาหารครบถ้วนเดี๋ยวถ้าหากผู้ฟังสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับของเรามีน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวของไพโพเบตนะครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยูกยาสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์ไพโพเบตที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้นะใช้เบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้02-290-0473นะครับเมื่อคืนผมคุยกับคุณหมอมกรเรื่องถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมตกลงมีถ่ายนะครับมีถ่ายแต่ว่าทีวีพูลเนี่ยไม่มีแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะของทีวีมาร่วมแจมกันก็หลายช่องบางทีตามไม่ถูกเหมือนกันนะก็ต้องตามโปรแกรมหน่อยใครที่อยากจะดูถ่ายทอดเอเชียนเกมเนี่ยสามารถติดตามทางฟรีทีวีของเรานะก็หลายๆประมาณ 4-5 ช่องที่เขาสลับกันถ่ายก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการผลิตภัณฑ์ไพโพเบตที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานไปได้เลยนะฮะอยู่พันทิพย์งามวงวานหรือผ่านพันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานมีผลิตภัณฑ์ไพโพเบตจำหน่ายทุกตัวเลยนะแล้วก็ไปปรึกษาพูดคุยกันนะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการคุยโดยตรงกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: โอเคครับไปฟังสปอร์ตน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวไปแล้วสนใจก็ไปหาซื้อมากินกันนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่022900473โทรจากไหนครับฮัลโหลวางสายไปแล้วเหรองั้นโทรใหม่นะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างฮะเมื่อกี้โทรมานึกว่ายังอยู่สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
10: อยากเรียนอาจารย์อาว่าเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ฉันทานยานอนหลับไปนอนมามันเหมือนฝันร้ายม
1: ัน
10: เหมือนฝันร้ายมันเหมือนจะบ้าว่างั้นเลยฉันยังคิดได้ที่คนที่มากินยา กินเชื่ออะไรกินยาบ้ามันคงจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ฉันจะเปลี่ยนเป็นกินเนี่ยน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมันจมูกข้าวกับอันนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าคะ
0: อันเดียวกันค่ะมันเป็นน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์ในเม็ดเดียวกัน
10: อ๋อแล้วจำไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมคะ
1: ไม่มีผสมอย่างอื่นครับไม่มีผสมอย่างอื่นมีน้ำมันลำข้าวกันกับจมูกข้าว
0: ตัวช่วยนอนหลับอีกตัวก็อภัยบี
10: สมมุติว่าเราทานสองตัวเลยอภัยบีเม็ดนึงแล้วก็น้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเม็ดนึงเนี่ยสองเม็ดแต่มันจะหลับไหม
0: แล้วแต่คนด้วย
1: แล้วแต่คน
0: ไม่กล้ารับประกัน
1: หลับยากไหมเราเป็นคนหลับยากไหมครับ
10: โอ้เป็นคนหลับยากมากมากเลยและอย่างฉันเป็นคนอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้นะสมมติฉันดูละครอะไรที่มันจะยิงกันอะไรกันเนี่ยฉันจะดูไม่ได้ดูรู้สึกมันเครียด
1: นั่นแหละก็อย่าไปดูมัน
10: แล้วก็สมมติว่าถ้าดูเพลงเพราะๆดูไอ้ใน YouTube อะไรที่เป็นเพลงเพราะๆดูจะได้แต่อะไรที่จะเป็นโมโหดุอะไรกัน
1: ดีแล้วดีแล้วอะไรที่มันไม่ถูกกับโฉลกเราดูแล้วรู้สึกไม่ถูกกับเราก็อย่าไปดูมันแล้วยังไงตกลงจะสรุปยังไงดีครับ
10: สรุปว่าฉันจะซื้อค่ะอย่างจะกำลังจะจดเบอร์เนี่ยรออยู
1: ่ได้ได
0: ้แต่คืออย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ากินยานอนหลับมานานเนี่ยไม่แนะนำให้หยุดยาเองกระทันหันพอจะยิ่งฝันร้ายนะหนูจะบอก
1: ฟังนิดนึงนะฟังนิดนึงนะเจอในจานละบาทต่อ
0: มันจะยิ่งฝันร้ายแล้วก็นอนไม่หลับหนักมันต้องค่อยๆไต่ยาลงค่ะค่อยๆลดขนาดยาค่อยๆลดวันกินน่ะแล้วก็เพิ่มตัวช่วยเข้าไปค่ะ
10: อ๋อจะเลิกเลยไม่ได
1: ้หักดิบไม่ได้ครับ
0: กินมานาน
1: ไม่แนะนำให้หักดิบแล้วจะถอยหลังยังไงอาจารย์แนะนำนิดนึงได้ไหม
0: ปกติกินอยู่กี่ชนิดคะกี่เม็ดกี่ชนิด
10: กินธรรมดาเคยกินอยู่แค่เม็ดเดียวถ้าไม่หลับก็แล้วไปแต่นี่ว่าบางครั้งมันเคยจะทนไม่ไหวกินขึ้นมา2เม็ดมันพอทนไม่ไหวอย่างแบบนี้นะคะคืออยู่ดีๆวันประมาณสัก2ทุ่มครึ่งรอฟังเนี่ยก็ยังไม่มาเอานอนไปเรามาหลับไปนี่พอตื่นขึ้นมาหลับละทีนี้ไม่หลับนะพอไม่หลับนะกินไปเม็ดกินพอไม่หลับมันหิวก็ไปหานู่นหานี่กินบางทีต้องกินไปอีกเม็ดสรุปก็คือ2เม็ด
1: บางวันใช่ไหมบางวัน2เม็ด
10: บางวันครับ
1: บางวันเม็ดเดียวบางวันไม่ได้กินอย่างนี้ใช่ไหม
10: ไอ้วันไม่กินครับไม่มี
1: อ๋ออย่างน้อย1เม็ดแต่บางวันที่เครียดแล้วนอนไม่หลับจริงๆก็2เม็ด
10: ค่ะ
1: โอเคครับอาจารย์เชิญต่อครับ
0: ส่วนใหญ่วิธีการลดยานอนหลับอะค่ะถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะให้ลดลงประมาณสัก25% ทุกๆ 1-2 สัปดาห์เช่นถ้าเราเคยกิน1เม็ดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลดเหลือเศษ3/4ของเม็ดแล้วก็คงไว้สัก2อาทิตย์แล้วก็สังเกตอาการดูเงี้ยค่ะ
1: กินแล้วเว้นได้ไหมกิน2วันเว้นวันกิน3วันเว้นวันงี้พอใช้สูตรนี้ได้ไหม
0: คือบางคนทำได้แต่บางคนทำไม่ได้
1: อ๋อก็ต้องล
0: งก่อนคือบางคนแล้วพอระดับยาในเลือดมันลดเนี่ยมัน
1: ไม่ได้ไม่หลับ
0: ถอนยาใช่
1: ครับ
0: ต้องลองดู
1: ใช่ต้องลองดูแล้วปรับจิตใจไม่ให้เครียดไม่ให้คิดมากปล่อยวางผสมผสานกับการลดยาก็ลองไปปฏิบัติดู
10: แต่ฉันนั้นพูดความเครียดไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแต่มันคิดเอามาเครียดเองพรุ่งนี้
1: ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกว่าไม่เชื่อไม่มีทางครับไม่เชื่อแน่นอนครับเครียดครับแค่ฟังคุยก็รู้แล้วว่าเครียดครับอันเนี้ยแค่นอนไม่หลับเครียดแค่นอนไม่หลับคุณก็เครียดแล้วคุณก็ปล่อยธรรมชาติไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองปล่อยมันชิวๆโอเคปล่อยวางไม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นพอจะได้
10: ขาดคนคุยมันขาดคนคุยวันนี้สมมติ
1: เปิดวิทยุเปิดพระฟังในมือถือไม่มีพระเทศพระสอนดังนั้นเอามาช่วยเสริมได้ครับ
10: แต่ฉันเป็นโรคนี้ถ้าฉันโทรศัพท์มือถือมากๆหรือดู YouTube
1: เราไม่ได้ดูเราฟังเราเปิดพระธรรมะก่อนนอนเนี่ยมีหลายหลากหลายมากเลยถ้าเราต้องการเสียงเป็นเพื่อนลองปรับดู
10: แล้วถ้าเกิดจะกินอันเนี้ยนะเดี๋ยวคุณบรมให้เบอร์ทีก่อนเบอร์มือถือเนี่ย
1: ถ้าจะกินอาจารย์เดี๋ยวถ้าจะกินอาจารย์ครับจะกินยังไงกับทางยานอนหลับด้วย
0: ก็กินพร้อมกันได้ค่ะก็เป็นหลังอาหารเย็นอย่างละเม็ดค่ะแต่จริงจะน้ำมันลำข้าวมันกินได้ถึง2เม็ดนะคะน้ำมันลำข้าว2เม็ดกีบบัวแดงเม็ดนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: กีบบัวแดง1เม็ดต้องกีบบัวแดงอาจจะต้องรีบกินหลังอาหารทันทีนะเพราะว่ามันมีพริกไทยอาจจะร้อนคอหน่อยลองดูก่อนก็ได้ครับแล้วก็ถ้ามันร้อนคอก็พยายามกินหลังอาหารทันทีถ้าไม่ร้อนก็หลังอาหารจะสักเลทๆได้สัก5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ย
0: ช่วงนี้กินกีบบัวแดงดีนะช่วงหน้าฝนเนี่ยคือช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนี่ยจะกินพวกขิงนะคะพริกไทยดีปียาอุ่นๆร้อนๆน่ะดีแล้วก็เดี๋ยวสัก หน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยเราก็ไปพักยาตอนนั้นอย่างเง
1: ี
10: ้ยธรรมดาฉันนอนห้องแอร์กันนะถ้าเย็นนักจะไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดมันร้อนนักไม่ได้เพราะเผลอต้องเปิด
1: แอร์เลยเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำให้นอนครับเปิดแอร์เถอะครับเปิดแอร์จะเลยเปิดแอร์แล้วนอนหลับ
10: มันจะไม่สบายค่ะเพราะเราแก่แล้วยุติ
1: ก็ใส่เสื้อหนาหน่อยใส่เสื้อห่มผ้าจะไปนอนเปลือย
10: ไม่เปลือย
1: ก็เปิดแอร์นอนฮะปรับแอร์ให้มันพอดีปิดไฟให้สนิทไม่ให้มีเสียงลองค่อยๆปรับดูนะ
10: ชีวิตกลัวจะเป็นบ้าเกินเห็นกลัว
1: เนี่ยเครียดแล้วเนี่ยยังเครียดเลยขนาดนี้ยังเครียดเลยอ่ะเชื่อเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเชื่อผมเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเนี่ยฟังดูรู้เลยคุณต้องปรับจิตใจคุณแล้วจะดีขึ้น
0: อาจจะต้องกินยาหอมเทพจิตด้วยถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันเหมือนคุ้มคลั่งอ
1: ่
0: ะ
1: ปล่อยวางสงบนะอ่ะเอาเบอร์ไปเป็นแฟนประจำอะไรไม่เคยจดเบอร์เลยเนี่ยฮะ
10: ไม่ทุกอย่างเลยอ่ะกินทุกอย่างทุกว
1: ัน ไม่เป็นแฟนประจำมาต้องรู้เบอร์สิฟังทุกวันแต่ไม่รู้เบอร์ได้ไงไม่ต้องอธิบายอ้าวเอาปากกามาจดเลย เดี๋ยวคนอื่นจะได้คุยบ้างเวลาจะหมด
10: จดแล้ว
1: 02
10: ค่ะ02 2ทีนะ
1: 02 2ทีแล้ว87710
10: 87710
1: เป็นเบอร์อัตโนมัติแล้วก็ต่อ2เอาอีกเบอร์หนึ่งเผื่อไว้086
10: 563ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
10: 563
1: 1123
10: 1123อันนี้เบอร์ฝ่ายขายเลยไหมฉันจะเอา
1: เบอร์ฝ่ายขายทั้ง2เบอร์นะครับ
10: เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเลยธรรมดาฉันเนี่ย
1: พรุ่งนี้ลองโทรไปเบอร์02ที่ผมไม่แน่ใจว่า02มีคนรับหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีคนรับก็ต้องโทรวันธรรมดานะวันและเวลาราชการนะ
10: แล้วถ้าเบอร์8086
1: เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน

0: ปล่อยวางไปเที่ยวไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดและไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องกลัวความเครียด
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องกลัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องคิดไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นนะโอเคนะจ๊ะ
1: ฉ
0: ัน
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉันจะสบายท
0: ุ
1: กอย่าง
0: นั่นแหละนั่นแหละโอเคทำให้ได้ครับ
1: ไม่มีอย่างเดียวฉันอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: เข้าใจเข้าใจ
2: หาแมวมาเลี้ยง
0: หาลองดู
1: คุณแมวก็มีนะหมาเหม
0: อมันอยู่ที่ใจเราคุณนะครับมันอยู่ที่ใจเราครับมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเลยถ้าอยู่คนเดียวมีความสุขได้ไหมได้เราก็อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขของเราได้ครับนะลองปรับดูนะลองหาหนังสือมาอ่านนะอ่านหนังสือมาอ่านที่ทำให้เราสบายใจอ่ะ
1: ถ
0: ึ
1: งว่า
0: แก
1: จะพยายามทำงาน
0: จ้าโอเคเนาะแบ่งเวลาให้คนอื่นบ้างนะ
1: เชื่อ
0: แล้วก็ไปปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วไม่ปฏิบัติลองปฏิบัติดูนะครับ
1: คร
0: ับโชคดีครับโชคดีจ้ามันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะโอเคครับยกเว้นโรคภัยแค่เจ็บมีแล้วก็รักษาไปเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็อย่าเล่นมือถือมากนะบางทีคนแก่อยู่คนเดียวเล่นมือถือหนูว่ามันมีผลต่ออารมณ์เหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่เลือกฟังเลือกเสพสิ่งที่มันทำให้เราสบายใจผ่อนคลายอ่ะสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีค่ะคือดิฉันอยากถามว่ามันลำค่าจมูกพุ่งเนี่ยเป็นโรคอะไรมาคะที่ทานดังหรือว่าไม่
0: มีข้อห้ามอะไรไหมอาจารย
2: ์อ๋อก็คนที่กินยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาฟารินค่ะเพราะว่ามันทำให้เลือดหยุดไหลช้าเนาะตัวยาวาฟารินเองอ่ะแล้วก็พวกกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตระกูลน้ำมันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาอ่อนๆได้แต่ถ้าเป็นแอสเพรินคอพิโดเกรลพวกเนี้ยที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอ่ะกินได้นะคะแต่ถ้าจะไปทำอะไรที่ต้องผ่าตัดเสียเลือดก็หยุดอย่างน้อยสัก7วันค่ะ
0: แ
3: ล้วคนที่เป็นฤทธิ์จางแล้วค่ะกินได
2: ้กินได้กินได้ค่ะมันไม่ได้ว่าคือไม่ได้ทำให้เลือดจางค่ะแต่มันทำให้การไหลเวียนเลือดดีพวกเนี้ยน้ำมันอ่ะคนละอย่างกันนะการไหลความเร็วของเลือดกับความเข้มข้นของเลือดเนี่ยคนละอย่างกันค่ะ
3: ค่ะฉันสนใจแต่ก็โอเคถ้าฟังคุณหมอพูดอย่างนี้แล้วก็โอเค
0: โอเค
2: ค่ะ
0: เคลียร์เนาะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเอ้าต่อครับมีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะอ่ะมาทีสายต่อมาเลยครับเชิญครับสายต่อมาเชิญเลยนะครับเบอร์020287710เนี่ยมีทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรนะแล้วก็ฝ่ายขายด้วยนะครับเป็นเบอร์อัตโนมัติก็ต่อไปที่ฝ่ายต่างๆได้เชิญครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
2: แต่
4: เจอกันแล้วค่ะฟังประจำกลางวันก็ฟัง
2: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
4: อาจารย์อาค่ะสวัสดีนะคะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
4: คุณอ้าวลืมชื่อแล้ว
0: คุณบรรลง
4: คุณบรรลง
0: จ้าก
4: ินดารัต
0: จ้า
4: ไม่ลืมหรอกค่ะอาจารย์อาคะท
2: ุ
4: กอย่างที่อาจารย์แนะนำอ่ะประพฤติทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าประพฤติไม่ได้คือตอนทานข้าวเนี่ยมันอดไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ทำไมครับ
4: เขาบอกว่าให้ทานข้าวน้อยๆข้าวหอมมะลิขาวๆใช่ไหมมันนุ่มนวลดีมันก็ชอบทาน
0: อ
4: ่ะ
0: ก็แนะนำให้กินข้าวแนะนำให้กินข้าวกล้องแต่ว่ากินข้าวกล้องไม่ได้ต้องไปกินข้าวขาว
4: ไม่ได้มันแข็ง
0: อ๋อไม่ฝืนไม่ฝืน
4: เคยทานมาแบบนี
0: ้โอเคโอเคแล้วไงต่อครับ
4: จะบอกอาจารย์อาว่าทานสามเวลาเลยแบบ
2: ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้เป็นไรก็ไม่เป็นไร
4: ค่ะแต่ไม่ได้เป็นไรค่ะเพราะว่าทานผักเยอะไงอาจารย์อา
0: ดีดีด
4: ีทานผักเยอะ
0: ดีครับ
2: คืออย่างนี้แหล่งของสารอาหารเนี่ยคือตัวหนูเองก็ไม่ได้กินข้าวกล้องได้ทุกวันทุกมื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่าแหล่งของสารอาหารที่เราอยากได้จากข้าว

0: กล้องเนี่ยเช่นวิตามิน B หรืออะไรแร่ธาตุต่างๆเนี่ยบางทีเราไปกินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้มาเหมือนกัน
1: ทานค่ะพวกถั่วเธอพวกทานหมดเลยทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์อ่านบอกค่ะอาหารทานครบหมู่แต่ว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะเป็นอย่างชงนะคะคิดว่าใช่นะคะเพราะว่าซื้อฐานยี่ห้อออกชื่อได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อไม่ได้นะคะ
2: ไม่ได้
1: เน
2: ี่
1: ยชงรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมอะไรเงี้ย
2: กินแล้วถูกต้องโอเคครับ
1: ค่ะกินทานตอนเช้าๆนะคะแก้วเนี่ยแล้วตอนจะนอนแก้วมันสดชื่นมากเลย
2: มันน้ำมันนำข้าวแท้ป่ะเนี่ยมันชงน้ำร้อนเนี่ยผมไม่เคยเจอมันเป็นน้ำมันลำข้าวหรือว่าเป็นลำข้าวครับ
1: คิดว่าไม่รู้มีต้นข้าวนี่คะในภาพเขาอะ
2: ไม่มีนะผมไม่เคยเจอน้ำมันลำข้าวมาชงดื่มเนี่ย
1: นี
2: ่หรอ
0: น้ำมันหรือลำข้าว
2: เออนั่นน่ะสิ
1: มันเป็นแบบไม่ให้ออกชื่อตอนนี้ทานมันดีนะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผ่านไปกินอะไรที่มันมีประโยชน์กินไปเลยครับโอเคครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วคำถามคืออะไรเนี่ยคำถามคืออะไรเนี่ยมีคำถามป่ะ
1: อยากจะถามเรื่องลำข้าวของอาจารย์อา
2: ถามเลยถามเลยจ้ะถามเลย
1: ว่ามีขายใช่ไหมคะ
2: มีขายครับมีขายเป็นกระปุกครับ
0: ค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้ซื้อทานนะคะเห็นอาจารย์อาบอกว่ามีขายวันนี้ค่ะ
2: จ้ามีขายมาหลายปีแล้วครับ
1: ธรรมดาทุกวันเนี่ยทานขมิ้นทานอยู่นะคะอาจารย์ก็ได้ผิวนะ
2: ได้ครับได้มีส่วน
1: เพราะว่าทานประจำมาเลยนานแล้วอ่ะ
0: ค่ะจริงๆเวลาซื้อค่ะคือเราก็เลือกฉลากดีๆไม่ต้องซื้อของอภัยภูเบศก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่ายี่ห้อนี้ดีเรากินแล้วดีอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะอย่างวันเนี้ยหนูเพิ่งกลับจากห้างนะหนูก็ไปหาดูจมูกข้าวชงเหมือนกันนะคือก็อยากกินทั้งน้ำมันด้วยจมูกข้าวชงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอ่านแล้วว่ามันมีพวกครีมเทียมมีน้ำตาลแบบสังเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไม่อยากได้ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่อาจจะมียี่ห้ออื่นที่เขาแบบธรรมชาติแท้ๆอะไรอย่างงี้ก็ได้จริงๆก่อนหน้านั้นอีกนะที่หนูก็ไปหาซื้อแบบชงมาแล้วมันหืนก็ไม่กล้ากินอีกอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครเจอผลิตภัณฑ์ที่มันดูดีกินแล้วดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเอาไปภูเบศก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ติ๊ดดี้ชานี่มันหอมนะคะอาจารย์อาชงแล้วกลิ่นหอมขึ้นเลย
2: จ้าพอแล้วจ้า พอแล้วจ้าไอ้ตัวนี้พอแล้วอ่ะ
1: โอเคแหมชมก็ไม่ได
2: ้ก็ชุบไม่ได้เขาไม่ให้ชมครับงอนงอน
1: นี่ไม่ต้องทานน้ำมันข้าวก็ได้ทานอาจารย์อาน่ะ
2: โอ้
1: จริงนะอาจารย์อาพูดเพราะมากเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ชอบจนเสียงคุณอาจารย์อาตอนไหนรู้ไหม
2: อาจารย์อาพูดเพราะแต่ผมมาพูดไม่เพราะครับ
1: เพราะค่ะแต่อยากเบรกก่อนนี่คะก็เลยเบรกมาก
2: เอาสรุปเอาเดี๋ยวเวลามันจะหมดเหลือนาทีครึ่งจะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหม
1: จะถามเพิ่มเติมว่าพักผ่อนน่ะดีที่สุดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายโยคะบอกพี่คนเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็ไหว้พระดีที่สุดเลยค่ะแล้วนอนหลับสบาย
2: ไหว้พระดียังไงไหว้พระดียังไง
1: คะ
2: ไหว้พระดียังไง
1: พระเหรอคะ
2: ไหว้พระแล้วดียังไงครับ
1: ดีสิคะนั่งสมาธิด้วย
2: เออนั่งสมาธิเนี่ยดีแน่นอนถ้าทำสมาธิได้
1: ไหว้พระเราต้องไหว้พระด้วยนั่งสมาธิด้วยนะคะ
2: ใช่
0: เ
1: พราะว่าทุกวันน
0: ี้พี่ว่าเสียงเด็กนะเนี่ย
1: ยารักสิน
2: เขาอายุเพิ่ง20กว่าเองจะไม่เด็กได้ไง
1: ใครคะ
2: เนี่ยคนพูดอยู่เนี่ย
1: เนี่ยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้คุณเห็นตัวจริงคุณจะงง
2: งงสิงงแน่นอน
1: ลงแน่นอนเลยจริงๆนะจะบอกให
2: ้ตกลงทำสมาธิด้วยนะทำสมาธิด้วยไหว้พระด้วยเนา
1: ะ
2: โอเคดีมากเลยครับ
1: เป็นสิ่งจะบอกให
2: ้ดีครับดีครับถูกต้องแล้วครับโอเคเนาะหมดเวลาเนาะ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: บ๊ายบายลาตีสวัสด
2: ี
1: ค่ะ
2: ลาตีสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บโอเคส่งอาจารย์อาส่งผู้ฟังเข้านอนนะครับวันนี้เราสบายๆนะเพราะฝนตกคงจะนอนหลับสับฝันดีกันแน่นอนเลยเนาะอาจารย์เนาะ
0: ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อ่ะหมดเวลาครับก็สาระบ้างสนุกสนานบ้างเนาะตามภาษาคนครอบครัวเดียวกันไปฟังข่าวต่อครับหมดเวลาครับสวัสดีครับ
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน นายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
9: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกแล้วในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ก็แน่นอนว่าเมื่อจะฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อนั้นดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เรามาพบกันเป็นช่วงที่จะมาพูดคุยเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเองบังคับตัวพระอาจารย์ด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้ไปอ่านก่อนพระอาจารย์จะมาพูดคุยได้ก็ต้องอ่านมาก่อนอ่านบางทีไม่ได้อ่านรอบเดียวต้องอ่านของฉบับสำนวนแปลนี้แล้วก็สำนวนแปลอีกอันนึงภาษาอังกฤษว่ายังไงบาลีถูกต้องไหมเรามีการเทียบเคียงกันแล้วก็ลุยอ่านด้วยอรรถกถาด้วยคือเพื่อว่าจะให้มาอธิบายได้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับในช่วงของคลังพระสูตรที่คลังพระสูตรนั้นจะไม่อธิบายจะอ่านให้ฟัง
0: ค่ะ
1: แต่ในขุดเพชรจากพระไตรปิฎกวันเสาร์จะไม่อ่านให้ฟังแต่จะอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็จะรู้เรื่องราวมาอยู่กันต่อเนื่องกันไปอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระอาจารย์เนี่ยนัดกันไว้ว่าเราจะไล่กันไปทีละบรรทัดให้จบไปทีละข้อผ่านไปทีละหน้าจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปจากเล่มต่อไปแล้วก็เล่มต่อไปอีกจนมันครบหมดทุกเล่มก็มาขึ้นเล่มที่3เล่มแรกก็จะเป็นส่วนของอังคุตตรนิกายเล่มที่1หมวด1หมวด2หมวด3เล่มที่2ก็จะเป็นส่วนของจตุกานิบาตคือหมวด4ประการแล้วเล่ม3นี้ก็จะเป็นหมวดของธรรมะ5ประการโดยเอกสารหรือว่าชุดหนังสือที่เราใช้เป็นหลักในช่วงของการขุดเพชรจากพระไตรปิฎกนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มหน้าปกสีฟ้าซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้มีให้อ่านฟรีๆอยู่หลายๆที่หลายๆเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดมาเป็น PDF ดูจากแอปในมือถือก็สามารถทำได้
0: Okay. อ
1: ันนี้คือหลายๆครูบาอาจารย์หลายสำนักท่านก็ได้จัดทำข้อมูลประเภทนี้ไว้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีการเทียบเคียงทั้งจากภาษาบาลีภาษาอังกฤษให้ง่ายต่อการศึกษาทีนี้จุดประสงค์การศึกษาก็คือเพื่อให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจอย่าให้เกิดเป็นอันตรายจากการศึกษาอันตรายจากการศึกษามีคุณใจเช่นว่าถ้าศึกษาแล้วก็มาทุ่มเถียงกันนะว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกนะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างงี้ที่ท่านว่าที่หลังจริงๆมันต้องมาพูดก่อนที่ท่านเข้าใจถูกจริงๆมันผิดอย่างงี้ถ้าทุ่มเถียงกันนั้นไม่ดี
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องกันแน่นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นแต่เราจะป้องกันอันตรายจากการศึกษาก็ต้องด้วยการให้ข้อมูลที่เราไปศึกษานั้นธรรมะนั้นเข้าสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นในช่วงวันอื่นๆตลอดสัปดาห์เนี้ยพระอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาอื่นๆที่จะไปเน้นเรื่องการปฏิบัติบ้างทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะต่างๆบ้างเพื่อที่จะประกอบกันแล้วท่านผู้ฟังที่สนใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกก็ติดตามกันในช่วงของวันเสาร์ได้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็มาอยู่ที่ข้อ63แต่ละตอนแต่ละเอพิโซดก็จบในตัว
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นหมวดที่มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการเรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตข้อที่63วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคุณใจเนาะ
0: เจ้าค่ะประถมวติสูตรนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่จะเป็น2ข้อที่มาด้วยกันข้อ63และข้อ64 63 64ว่าด้วยเหตุเป็นเครื่องเจริญธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญโดย63จะพูดกับอริยสาวก64จะพูดกับอริยสาวิกาคือผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเอง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องแยกเป็นชายหญิงพระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าหัวข้อเหมือนกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะแล้วก็แค่เปลี่ยนลักษณะของสรรพนามในการใช้สำหรับผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นเองเพราะว่าในภาษาบาลีมันจะมีลิงคำว่าลิงเนี่ยหมายถึงเพศจะเป็นผู้หญิงจะใช้ภาษานี้คำพูดแบบนี้แต่เป็นผู้ชายก็จะใช้คำพูดภาษาอีกลักษณะหนึ่งคำของภาษาไทยก็จะมีอย่างเช่นว่าผู้ชายก็จะครับผู้หญิงก็จะค่ะอย่างเงี้ยนะทีนี้คำศัพท์อื่นของเรามันจะมีแค่นี้ค่ะกับครับเท่านั้นแต่อย่างน้ำหรือว่าลมจะไม่ได้มีเป็นเพศว่าชายหรือหญิงสไตล์เราจะไม่มี
0: เจ้าค่ะมันเหมือนฝรั่งเศสนะเจ
1: ้
0: าค่ะแต่ฝรั่งเศสเขาจะมีเพศ
1: ใช่ก็จะถ้าเทียบเคียงก็จะเป็นของภาษาฝรั่งเศส
0: ก็
1: คือภาษาที่อยู่ในยุคปัจจุบันหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็เป็นบางส่วนหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นทุกข้อเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จึงแยกเป็น2เพศใน63และ64เรามาทำความเข้าใจหัวข้อก่อนว่าที่ว่าเจริญพัฒนาประเสริฐเป็นสาระคือถ้าชีวิตเราต้องการความเจริญต้องมีห้าข้อนี้หรือถ้าชีวิตเรามันไม่เจริญอยู่มันล่มจมอยู่มันมีปัญหาอยู่แสดงว่าห้าข้อนี้อันใดหนึ่งนี่มันบกพร่องไปโอเคนะทั้งสองทางเจริญหรือเสื่อมก็คือมีหรือไม่มีนั่นเองอะไรห้าข้อนี้เอาดูหัวข้อก่อนก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5อย่างธรรมะ5ข้อนี้บางทีเราก็คุ้นๆนะ
0: คุ้นชินอยู่นะเจ้าค่ะ
1: ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราจะได้ยิน4ข้อนี้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: 4ข้อนี้เป็นธรรมะที่เราเคยผ่านมาแล้วในหมวด4จตุกานิบาตก็จะเอาข้อสุตตะออกไปเหลือแค่4ประการในที่นี้พอมี5ประการก็เพิ่มสุตตะเข้ามาด้วยคืออะไรเรามาไล่กันทีละข้อศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความมั่นใจความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจเลื่อมใสปลื้มใจความเชื่อก็ต้องในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์พระพุทธไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าหรือตัวพระพุทธรูปสมัยก่อนพระพุทธรูปไม่มีด้วยซ้ำสมัยก่อนมีตัวพระพุทธเจ้าอยู่เป็นธาตุสี่ท่านก็ยังไม่ให้เอาใจมาใส่ในธาตุสี่ด้วยซ้ำแต่ศรัทธาคือความมั่นใจความเชื่อความลงใจเริ่มใส่นั้นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้เอาความรู้ตรงนั้นไม่ได้เอาตรงธาตุสี่หรือพระธาตุหรือตัวพระพุทธรูปไม่ใช่ในข้อที่หนึ่งในประการที่สองในข้อแรกศรัทธานี้ก็คือศรัทธาในพระธรรมก็ต้องเน้นย้ำว่าศรัทธาในพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าในหนังสือนะหรือในความรู้ที่ว่าท่านบอกสอนไม่ใช่หนังสือซีดีโอ้ยจะบอกว่าเป็นพระธรรมมันไม่ใช่มันอยู่ภายนอกมากๆเลยเอาต่อให้เราจำได้ในข้อที่เราจำได้ในสมองมันก็ยังอยู่ในสมองอยู่มันอยู่ระหว่างหูมันยังไม่เข้าถึงใจแต่พระธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันต้องเข้าไปในสู่ในจิตใจของเราก็มาปฏิบัติได้เอามาใช้ได้เป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนี่คือข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: หนึ่งคือพระธรรมแล้วก็ศรัทธาในประการที่สามในข้อแรกคือศรัทธานั้นก็ต้องมั่นใจในการปฏิบัติการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วดีชอบตรงควรให้มั่นใจในการปฏิบัตินี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติมันจะมีความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยโอ้ฉันคงทำไม่ได้คนอื่นคงทำได้ฉันมันบุญน้อยบาปนะคนมันจะหมดสมัยได้มั้งมรรคผลเนี่ยไม่มีละสมัยนี้นี่คือแสดงว่าคุณไม่มั่นใจในสงฆ
0: ์เจ้าค่ะ
1: ไม่มั่นใจในการปฏิบัติสงฆ์นี่แปลว่าหมู่เนาะหมู่
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่หมู่ทั่วไปแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าเป็นสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไหนก็ได้ไม่ใช่แต่หมายเจาะจงเอาเฉพาะ หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วก็อย่าไปติดตรงที่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองว่าจะหมายถึงหมู่นี้เท่านั้นไม่ใช่อุปสงค์อุปสิกาก็ได้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเจ้าลิชวีที่บางทีเขามีความเกเรมีความหยาบคายแต่ถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอันนั้นก็ความดีของความเจริญของเขาใช่ไหมล่ะมันก็เป็นข้อดีของเขาข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญของเขาอันนั้นก็เป็นส่วนดีที่มีเอาเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้เนี่ยในข้อ63ท่านจึงยกเรื่องผู้ชายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุอุบาสกข้อ64ก็จึงยกผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีหรืออุบาสิกาได้หมดก็จึงต้องมีศรัทธา3ประการพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในเพศของนักบวชหรือว่าต้องเป็นอริยสาวกที่เรารู้หรือพระพุทธเจ้าพยากรณ์แต่ว่าหมายถึงใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ว่าหมู่นั้นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือศรัทธาข้อที่2คือศีลศีลนี่คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ศีล5เรานี่เองน้อยที่สุดเราอย่างน้อยก็ต้องมีศีล4อ่ะศีล4ประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่กระทำการฆ่าสัตว์พรากชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
0: ค่ะ
1: ข้อที่2คือการลักทรัพย์เว้นขาดข้อนี้หรือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้ข้อที่3คือการประพฤติผิดในกามข้อที่4คือการจงใจกล่าวเท็จเว้นขาดใน4ข้อนี้ดื่มน้ำเมาก็อาจจะรู้ประมาณเอาก็ได้อ่ะพอได
0: ้จุกะยกให้บางนะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ยกให้บาง
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างน้อยมี4ข้อแล้วก็ถ้าจะทำเพิ่มเติมในบางครั้งบางคราววันพระวันสำคัญท่านอาจจะรักษาศีล8บ้างก็เพิ่มเติมเรื่องการเว้นอาหารเย็นเพิ่มเติมเรื่องการทัดทรงประดับประดาเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมเรื่องการเว้นนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีรวมถึงการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมเราก็จะดีขึ้นมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นความปกติของนักบวชก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าต้องมีศีลที่เกินกว่าศีล8ขึ้นไปเช่นสำหรับพระก็ต้องโกนผมหรือว่านุ่งห่มผ้า3ผืนก็จะเป็นลักษณะสำหรับนักบวชนั้นนั่นคือข้อที่2
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่3คือการฟังสุตตะสุตตะเนี่ยแปลว่าฟังหรือว่าการร้อยเรียงก็ได้เหมือนเข็มก็ได้ที่เขาจะไปร้อยเรียงก็คือฟังที่จะหาความรู้แต่ในยะของการร้อยเรียงก็จะมาใช้กับคำว่าในพระสูตรสูตรเนี่ยคือเรื่องที่เขาร้อยเรียงกันไว้ด้วยกัน
0: ถูกค่ะ
1: หรือในความหมายคือหนึ่งก็คือว่าพูดมาแล้วให้คุณฟังทำความเข้าใจในข้อนี้คนที่มีการฟังมากสดับมากเนี่ยจึงเป็นวิธีการหาความรู้ของคนในสมัยนั้นคือหนังสือตำราเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยคงทนวิธีการที่จะจดจำความรู้ได้ดีที่สุดเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็คือการทรงจำเอาเพราะฉะนั้นจะถ่ายทอดสิ่งที่คุณทรงจำไว้ด้วยการบอกปากต่อปากใช้คำนี้ว่ามุขปาฐะทีนี้คุณจะมารู้สิ่งที่เขาบอกปากต่อปากมาได้ก็ต้องใช้หูฟังไงใช้หูฟังจึงเรียกเป็นผู้ที่สดับฟังมาก
0: ถูกค่ะ
1: ทีนี้สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเรามีมากขึ้นวิธีการเรียงพิมพ์เทคโนโลยีเรื่องหมึกเรื่องกระดาษมันมีจึงมีตำราเพราะฉะนั้นการอ่านตำราการศึกษาข้อมูลตรงนี้จะมาจัดอยู่ในเรื่องของการสดับฟังก็ได้แล้วคำนี้เขาก็เอาไปใช้ในบทที่เขาสอนกันถึงคนที่จะเก่งขึ้นมาได้ใช้คำว่าสุจิปุริคุณในใจจำได้ไหม
0: จำได้เจ้าค่ะตอนเด็กจะท่อง
1: สุจิปุริใช่ไหมเทคนิคในการที่จะไม่เรียนเก่ง
0: เจ้าค่ะ
1: สุก็มาจากตรงนี้แหละคือสุตะคือการฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้การฟังนี่ก็ไม่ใช่ว่าฟังเรื่องอะไรก็ได้ต้องกระชึงเตือนไว้มีสองนัยยะถ้าฟังเรื่องที่เป็นนอกแนวไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางการครองเรือนไม่ได้เป็นเรื่องโลกุตระ ป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าฟังอันนั้นน่ะไม่ดีฟังแล้วมันจะทำให้เกิดแบบความที่จิตมีกิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นว่าถ้าเอาฟังเพลงฟังรำฟังดนตรีไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ฟังอะไรก็ได้หรือฟังคำสอนที่มันไม่ได้เรื่องฟังคำสอนที่ไม่ถูกต้องผิดไม่ได้ในการฟังที่นี้ก็ต้องเจาะจงเอาว่าการฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบไว้ถึงช้างที่รู้ฟังเป็นว่างี้ช้างที่รู้ฟังก็คือควานช้างจะสั่งให้ทำอะไรก็จะเงี่ยสวดคอยฟังว่าเอ๊คำพูดนี้คือเป็นช้างเนาะช้างก็มีภาษาช้างใช่ไหมแล้วช้างจะมาเข้าใจภาษาคนเนี่ยบางทีมันก็ต้องฟังดีๆไง
0: เจ้าค
1: ่ะให้เดินหน้าหรือถอยหลังให้ซ้ายหรือฝาหรือซ้ายให้มันฟังแล้วมันใกล้ๆเคียงกันก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องเงียบสดคอยฟังให้ดีนี่ตรงนี้ก็จึงมาบอกถึงว่าถ้าอริยสาวกเปรียบเทียบกลับมาเนี่ยเอาฟังอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเงียบสดคอยฟังอันไหนไม่ใช่ไม่ต้องฟังฟังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องชั้นที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งฟังแล้วให้เกิดสมาธิเ
0: จ้าค่ะ
1: อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสุตตะคือหัวข้อที่ท่านยกมานี่นะคุณใจคือมันสั้นๆน่ะ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: สัทธาคำเดียวแต่ถ้าเราเคยศึกษามาอย่างเต็มที่แล้วจากในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกพระอาจารย์จะย้ำอยู่เสมอว่าถ้ามีศรัทธาคำเดียวต้องหมายถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์เจ้าค่ะ
1: เริ่มจากบทที่ว่าอิติปิโสปะกวา
0: เจ้าค่ะ
1: สวากขาโตแล้วก็สูตรติปิฏฐโนนี่คือศรัทธาศีลก็ต้องเป็นศีล5หรือศีล8หรือศีลที่มากขึ้นไปกว่านั้นสุตตะในที่นี้ก็ต้องหมายถึงการฟังสิ่งที่เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดฟังแล้วให้เกิดสมาธิที่ก็ต้องหมายความว่าอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือเห็นแต่หัวคุณต้องรู้ไส้ในของมันทันทีว่าไส้ในของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถึงจะเข้าใจถูกต้องนั่นคือประการที่3
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประการที่4คือการสละออกใช้คำว่าจาคะคำว่าจาคะคือการสละคือยินดีในการที่จะให้ดีใจเวลาที่มีคนมาขอพอใจในการจำแนกแจกทานมีมือชุ่มอยู่เสมอท่านใจคำนี้ที่ว่ามีมือชุ่มอยู่เสมออันนี้มีเรื่องเล่าที่มาในนิทานชาดกอยู่นะว่าเวลาคนเขาเดินทางเขามีอาหารอยู่ในเป้หรือในกระเป๋าหรือในไถ่ของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเขาจะคิดว่าเจอคนที่เราสมควรจะให้เราอยากจะให้ก่อนที่จะให้เขาก็ต้องล้างมือก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะมีกิริยาอาการที่เป็นแบบนี้พอล้างมือเสร็จแล้วก็คดข้าวให้หรือตักข้าวให้เสร็จปุ๊บฉันก็ไปตามทางของฉันพอเดินไปอีกหน่อยเจอคนที่คิดว่าเราอยากจะให้อีกคุณก็ต้องล้างมืออีกก็ให้อีกอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มือมันจึงชุ่มอยู่เสมอ
0: เจ้าค่ะคือให้อยู่เรื่อยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ภาษาไทยจะมีศัพท์ที่คล้ายๆกันสำนวนก็บอกว่าหัวกระไดไม่แห้ง
0: เจ้าค่ะ
1: หัวกระไดไม่แห้งเพราะอะไรเพราะมีคนมาหาอยู่เรื่อยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงก็สมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็ต้องมาล้างเท้าที่หัวกระไดหัวกระไดมันก็เลยไม่แห้งสักทีเพราะว่ามี คนมาหาอยู่เรื่อยนี่ก็จะเป็นสำนวนที่คล้ายๆกันม
0: ี
1: ฝ่ามือชุ่มอยู่เสมอทีนี้ในการสละออกก็ต้องสละออกในตามนัยยะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของเจ้าลิชวีจำได้ไหมที่ว่าแบ่งจ่ายทรัพย์อยู่5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคู่ครองหรือบุตรหรือคนงานคนใช้เลี้ยงดูเพื่อนเลี้ยงดูคนดีๆเทวดาหรือว่าเลี้ยงดูสมณพราหมณ์สละออกแบบนี้ถึงจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่5คือปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าจบดีกรีด็อกเตอร์หรืออะไรอย่างนั้นจบป.4แต่ถ้ามีปัญญาในการเห็นความเกิดขึ้นดับไปนั่นคือคุณมีปัญญาในทางตรงข้ามถ้าจบด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปได้มีความยึดถือมีความโกรธไม่พอใจนั่นก็ชื่อว่าไม่มีปัญญา ปัญญาในที่นี้จึงหมายถึงการที่เรารู้จักที่จะปล่อยวางได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเราห้าข้อนี้ศรัทธาศีลสุตตาชาคะปัญญาแล้วมันทำให้ชีวิตเราเจริญได้ยังไงประการที่น่าสนใจคือว่าศรัทธาเนี่ยทำให้มีความเปลี่ยนในการตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมีความเปลี่ยนแล้วสำเร็จได้ศีลเป็นพื้นฐานของทุกอย่างสุตตะนี่คือการที่เราพัฒนาปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอคือเพราะว่าบางทีกว่าที่เราจะหาทางที่มันถูกต้องได้เนี่ยนะบางทีมันก็ผิดพลาดมาก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: พอผิดพลาดมาแล้วเราฟังเราแก้ไขมันก็ทำให้ถูกได้เพราะว่าคนที่ยังไม่บรรลุธรรมยังไงมันมีข้อพลาดมันมีความเนื่องช้ามันมีความเฉยชามันมีอยู่แล้วเราจะปลดทีละข้อทีละจุดทีละประเด็นก็ต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมมันจึงเจริญได้สุตตะมันจึงมาช่วยในข้อนี
0: ้จึงสำคัญ
1: สำคัญใช่จาคะล่
0: ะ
1: จาคะก็ทำให้มีกัลยาณมิตรเพราะว่าเวลาเราสละออกให้เนี่ยเราชนะใจคนอื่นเป็นผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นมิตรดีได้พอมีการให้มีการแบ่งปันเราจะรักษามิตรไว้ได้เป็นการสงเคราะห์คนอื่นเราก็จะเป็นเหตุในการนำความดีๆมาให้กัลยาณะคือความดีกัลยาณมิตรคือเพื่อนหรือคนหรือคนที่เรารู้จักที่เขาจะนำความดีมาให้เกิดในชีวิตของเราจาคะก็จะช่วยได้และปัญญาอย่างที่เคยบอกไปว่าจะเป็นตัวที่จะทะลุทะลวงให้ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งระดับหนึ่งเป็น breakthrough ขึ้นไปเป็นการที่เราจะปล่อยวางได้ไม่ยึดถือยึดติดในข้อใดๆยังรวมถึงความที่จะเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่5อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่ให้เกิดความเจริญให้เกิดความประเสริฐตั้งตนไว้สำหรับในความที่จะเป็นสาระได้ถ
0: ือ
1: เอาสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระได้ขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้ทีนี้ถ้าเราดูในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามันยังไม่เจริญนะทำไมมันบอกว่าแบบดักดานมืดมนต่ำตมอยู่เหมือนเดิมจะพัฒนาก็ต้องพัฒนา5ข้อนี้5ข้อนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาให้เราเจริญขึ้นได้มีสาระถือเอาสิ่งที่ถูกต้องได้ในทั้ง2ข้อ63และ64ก็จะเป็นสำหรับฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรืออุบาสกฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือแม่ชีหรืออุบาสิกาให้ถือเอาข้อนี้เป็นหลักแล้วก็จะตั้งตนไว้ในโลกได้ในสองข้อแรกที่เราพูดถึงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่65และ66ก็จะมีเนื้อหาเหมือนกันเลยไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งด้วยบทพยัญชนะเท่านั้นแต่อรรถความหมายคำแปลนั้นเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: สูตรที่เรียกว่าสากัจฉาสูตรและสาชีวสูตรสากัจฉาคือการสนทนานั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าพูดถึงว่าคนที่ประกอบด้วยธรรมะ5อย่างนี้นะที่จะพูดต่อไปเนี่ยสามารถหรือสมควรหรือดีงามที่จะสนทนาด้วยที่จะพูดคุยด้วยอย่างในรายการช่วงของวันอาทิตย์นะที่เรามักจะพูดว่าเป็นธรรมสักก
0: ะ
1: การพูดคุยสนทนากันด้วยประการใดประการหนึ่งยกเป็นคำถามของท่านผู้ฟังบ้างยกเป็นสถานการณ์ปัจจุบันบ้างข่าวสารบ้างหรือประเด็นที่น่าสนใจในสังคมลักษณะนั้นเนี่ยคือการสักกะการพูดจากันสนทนากันการโต้ตอบกันการถามคำถามถามไปตอบมาถามไปนี่คือสังกัจฉา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อ65ส่วน66จะพูดถึงการสาชีพคำว่าสาชีพนั้นหมายถึงการถามปัญหาเหมือนกันนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นลักษณะที่ว่าแบบคลุกคลีกันพูดคุยกันสังกัจฉาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เน้นมาในทางพูดคุยซะมากกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สาชีพเนี่ยจะเป็นเน้นมาในลักษณะที่ถามตอบกันซะมากกว่าแต่ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: สนทนาก็มันต้องมีถามมีตอบต้องมีพูดประเด็นนั้นประเด็นนี้คุณเห็นว่างั้นฉันเห็นว่างี้แล้วคุณเห็นว่าไงมันก็ต้องมีถามมีตอบ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเป็นคำที่เป็นซินโนนิมกันเป็นความหมายคล้ายคลึงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: มีการพูดถึงใน หัวข้อ2อย่างนี
0: ้
1: 65และ66
0: เจ้าค่ะสาชีพนี่อาจจะเป็นว่าถามคำถามอะไรเราก็ตอบคำถามนั้นเหมือนถามตอบแบบอินเทอร์วิวแบบนี้นะเจ้าค่ะแต่สนทนานี่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นแตกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ในประเด็นที่เราคุยกันนั่นคือสักษานะเจ้าค่ะ
1: เรียนผ่านแล้วก็ามาสาชีพก็จะมีความหมายในยะหนึ่งด้วยว่าเป็นอยู่ร่วมกันร่วมสิกขาสาชีพเนี่ยก็จะมีคำพูดนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือเป็นอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอาศัยกันเอื้อเฟื้อกันแบบว่าสงสัยกันก็อนุเคราะห์กันนี่คือลักษณะของสาชีพด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วไส้ในเขาเป็นยังไงบ้างไส้ในก็จะมีเหมือนกันใน5ประการนี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะ5ประการนี้ในข้อแรกก็คือต้องว่าถึงพร้อมด้วยศีลนั้นด้วยตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือปฏิบัติดีในนั้นแล้วก็พอถามปัญหาที่ปรารภเรื่องศีลก็สามารถตอบได้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ในข้อนี้ถ้าท่านฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงว่าวิธีการที่ระงับดับกิเลสมันจะมีธรรมะข้อหนึ่งที่บอกว่าทางให้ถึงวิมุตติคือบางทีเราได้ฟังคำสอนถามเขาแล้วเขาตอบให้เราได้บางคนถามแล้วเขาตอบไม่ได้คนที่ถามแล้วตอบได้สามารถที่จะเพียงพอทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าถามแล้วตอบไม่ได้ก็คือเพียงพอแค่ตนเองแต่อาจจะไม่เพียงพอให้คนอื่นหรือบางทีตัวเองอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้ในข้อนั้นยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่แต่ถามแล้วตอบได้ก็คือไม่เพียงพอกับตัวเองแต่ว่าเพียงพอกับคนอื่นอยู
0: ่
1: อันนี้คือคำอธิบายที่มาในหมวดอื่นน่าจะเป็นหมวด6หรือหมวด7ที่เราจะไปถึงกันในข้างหน้านั่นอธิบายไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบททีนี้มาตรงเนี้ยท่านพูดถึงว่าตนเองต้องมีด้วยแล้วก็ตอบเขาได้ด้วยก็คือตัวเองเพียงพอกับตัวเองด้วยแล้วก็เพียงพอกับคนอื่นได้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: การสมาทานการปฏิบัติในเรื่องของศีลทำยังไงตอบได้ถามมาตอบได้เรื่องของศีลข้อที่2เรื่องสมาธิศีลในที่นี้คือมันจะมีความละเอียดนะในความที่ว่าข้อสงสัยบางอย่างบางประการอย่างท่านผู้ฟังพูดถึงการรักษาศีล8อย่างเงี้ยเขียนจดหมายเข้ามาถามหรือส่งข้อความมาถามในรายการเราก็จะพบได้ยินอยู่เป็นประจำเนาะเ
0: จ้าค่ะ
1: เพราะว่ามันมีความละเอียดในการปฏิบัติไม่ว่าจะเช่นเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือว่าศีล8เรื่องของการรับประทานอาหารข้างหย่อนก็มีข้างเคร่งก็มีเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในศีลจึงควรที่จะสนทนาด้วยจึงควรที่จะอยู่ร่วมด้วยสนทนาในที่นี้คือสักษาอยู่ร่วมด้วยในที่หมายถึงสาชีพเอื้อเฟื้อกันสมาธิล่ะสมาธิก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเรื่องของสมาธิเนี่ยจะเน้นมาในความที่ว่าจิตสงบมีความระงับเอ๊ะฉันจิตไม่สงบเลยทำสมาธิไม่ได้ทำยังไงดีแก้ไขให้ได้ไว้คุณติดปัญหาอะไรเรื่องนิวรณ์หรือเปล่าหรืออยากมากเกินไปหรือบังคับจิตใจหรือไม่หรือว่ามีความด่างพร่าในศีลหรือว่ารู้จักเห็นความไม่เที่ยงดับไปในสมาธิแต่ละขั้นหรือเปล่าองค์ประกอบต่างๆถูกต้องไหมรักษาปฏิบัติเต็มที่หรือเปล่าแล้วมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขอะไรหรือไม่นี่เขาสามารถตอบให้ได้ตั้งถามขึ้นแล้วแจกแจงให้เห็นได้นั้นควรอยู่ร่วมด้วยควรสนทนาด้วยควรคลุกคลีด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้เราจะได้เพื่อนดีเลยนะคุณเดินใจคือกัลยาณมิตรเพราะว่าพอเราคบกับคนที่มีศีลเหนือกว่าเราคบกับคนที่มีสมาธิเหนือกว่าเราเอาจากเราที่มันมีสมาธิน้อยมีศีลน้อยเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีศีลมากขึ้นได้แล้วเขาก็อนุเคราะห์เราอย่างเงี้ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันที่จะดีมากๆเราทำให้มีการพัฒนาในศีลสมาธิได้ข้อที่3คือปัญญาพอพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเราจะนึกถึงหัวข้อในไตรสิกขาทันทีเอามันก็มาเทียบเคียงกับมรรค8ว่าศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสมาธิ คือเรื่องของจิตในส่วนที่เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนปัญญาก็คือในสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะเราจะแยกแบบนี้ก็ได้ในตามนัยยะที่ภิกษุณีธรรมทินนาท่านเคยสังเคราะห์รวมกันให้เป็น3อย่างจากมรรค8หรือถ้าจากไตรสิกขาก็วิเคราะห์คือแยกแยะออกเป็นมรรค8แบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในข้อที่ว่าปัญญาก็คือการเห็นความเกิดขึ้นดับไปอย่างที่ได้พูดไว้ในข้อเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะเห็นในการไม่เที่ยงเนี่ยยังไงนะถ้าสงสัยข้อนี้ถามได้เราจะเห็นความดับไปยังไงนะเราจะเห็นกายยังไงนะจะเห็นความที่มันเป็นทุกข์เนี่ยยังไงนะเห็นความที่เป็นของปฏิกูลเนี่ยมองมุมไหนนะแง่มุมในการพิจารณานี่คือปัญญาซึ่งบางทีบางคนจินตนาการไม่ออกหรือว่ามันคิดไปไม่ได้พอมีคนชี้ช่องให้ปุ๊บอ๋อก็เข้าใจนี่คือเราควรเข้าไปหาควรอยู่ด้วยควรพูดคุยด้วยควรที่จะมีสิกขาสาชีพอยู่ร่วมกันด้วยถึงจะดีปัญญาเราก็จะเกิดถัดมาในวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะคำว่าวิมุตติหรือบางคนก็จะอ่านว่าวิมุตติหมายถึงความพ้นจากการแยกจากกันพ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองนัยยะนี่คือความเข้าใจของพระอาจารย์นะ
0: คือ
1: ถ้าเราพูดทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้บอกไว้ว่ามีพ้นชั่วคราวหรือว่าพ้นถาวรท่านจะไม่ได้พูดอย่างนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าความพ้นแล้วยังมีกลับกำเริบเราจะเรียกไม่ได้เรียกกันว่ามันเป็นความพ้นจริงๆวิมุตติจริงๆแต่ความพ้นที่หมายถึงท่านหมายถึงเนี่ยก็จะต้องหมายถึงความที่พ้นจริงๆอย่างเช่นว่าพอเรามีศีลสมาธิปัญญาพอระดับหนึ่งแล้วแล้วคุณไปลองนั่งสมาธิดูทำอะไรดูเฮ้ยจิตเราบางทีมันแยกกันไปไอ้ความที่แยกกันไปเนี่ยแสดงว่าคุณมีความพ้นคือวิมุตติชั่วคราวอยู่แต่ว่าไม่ใช่วิมุตติจริงๆไม่ใช่วิมุตติที่พระพุทธเจ้าหมายถึงแต่เหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นให้ดูให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นสภาวะแบบนี้ไงแต่นี่ถ้าวิมุตติจริงๆก็คือพ้นกันเลยแบบแยกจากกันเลยได้อยู่อย่างต่อเนื่องยืนยาวมั่นคง
0: ไม่กลับกำเริบใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ไม่กลับกำเริบใช่
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือดีแยกกันแล้วเป็นเปรียบเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวเวลาโดนน้ำเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราโบกมือไปในอากาศมือไม่ติดกับอากาศเปรียบเหมือนกับเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงสะท้อนเงามาลงบนผืนน้ำดวงจันทร์บนฟ้ากับดวงจันทร์บนผิวน้ำไม่เนื่องกันเช่นเดียวกันว่าจิตของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาประกอบเอาไว้มันจะไม่ไปเนื่องกันกับผัสสะต่างๆที่มากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกจากกันรับรู้ได้อยู่คือวิญญาณมีผัสสะมีแต่ไม่ขึ้นลงสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของผัสสะภายนอกความที่มันแยกจากกันตรงนี้คือวิมุตตินั่นเองทีนี้พอมีวิมุตติคือความพ้นแล้วก็ต้องมีญาณคือความรู้ว่าเราพ้นจากวิมุตตินั้นแล้วด้วยความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะจึงใช้ชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะคือมีสติสัมปชัญญะรู้ถึงความพ้นนั้นให้มันชัดเจนเห็นได้อย่างแบบแน่นอน
0: เ
1: ห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อนี่มันพ้นกันอย่างนี้เนี่ยนี่มีญาณอย่างนี้เกิดขึ้นมีความรู้อันนี้เกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนอันนี้นี่คือข้อดี
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อนี้เป็นธรรมะที่จะให้เกิดความดีสนทนาด้วยอยู่ร่วมด้วยสอบถามด้วยแล้วก็ตอบได้ด้วยตัวเองปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยควรที่จะคบควรที่จะอยู่ร่วมกันควรที่จะพูดคุยกันนี่คือข้อ65แล้วก็66
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่67แล้วก็6867 68ไส้ในเหมือนกันเลยคุณอาจารย์คืออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักเขม้นอิทธิบาท4ก็คือฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็รวมกับความขมักเขม้นเป็นธรรมะ5อย่างไส้ในเหมือนกันไปแต่ว่าหัวข้อไม่เหมือนกัน โดยในข้อ68จะปรารภถึงตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เจริญธรรมะ5ข้อนี้นี่ก็จึงมีฤทธิ์มากแล้วก็มีญาณอย่างรู้ในข้อต่างๆมีวิชา8บ้างนั่นเถอะ
0: จุค่ะ
1: เพราะว่าได้เจริญอิทธิบาท4บวกความกรรมกะเม่นเป็น5อย่างในขณะที่ข้อ67เดี๋ยวก่อนมาข้อ67นะก็คือพูดถึงคุณธรรม5อย่างนี้แล้วว่าถ้าเจริญมากทำไมมากจะบรรลุอย่างน้อยก็อนาคามีอย่างมากก็อรหันต์ในขั้นผลด้วยในขั้นผลก็คือดีแน่นอนใน5อย่างนี้5ประการมีอะไรอิทธิบาทท่านจะใช้คำว่าเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาทอิทธินั่นก็คือฤทธิ์นั่นเองความสามารถพิเศษอย่างต่างๆบาทก็คือพื้นฐานบาทฐานแห่งอิทธิคือฤทธิ์มีอะไรบ้างก็ต้องมีฉันทะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีวิริยะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีจิตตะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเราก็ต้องมีวิมังสาที่มันจะเข้าไปประกอบกับทำอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วมันจะเห็นว่ามีเหมือนกันเนี่ยก็คือทำเครื่องปรุงแต่งแล้วก็สมาธิก็ใช่ไหมทำเครื่องปรุงแต่งและสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการทำไม่ว่าจะเรื่องอันใดอันหนึ่งก็ตามแล้วให้มันเข้าไปประกอบกับสิ่งที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาให้ได้โดยการใช้สมาธิเป็นตัวเชื่อมตัวประกอบตัวให้มันเข้ากัน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างเช่นว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากัน
0: เ
1: ขาก็จึงมีการคิดค้นว่างั้นเอาไข่ใส่ลงไปดูเออไข่เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นอิมัลซิฟายเออร์ที่จะเป็นตัวที่ทำน้ำมันกับน้ำให้เข้ากันมันก็เลยออกมาเป็นขนมเป็นน้ำสลัดได
0: ้
1: น้ำสลัดเนี่ยมันจะน้ำมันกับน้ำมันจะเข้ากันโดยที่เขาต้องผสมไข่เข้าไปด้วยแล้วทำไมมันเข้ากันได้นะเพราะมันมีตัวเชื่อมให้เข้ากันโอเคนะเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันในจิตใจของเราเฮ้จะให้ทำเครื่องปรุงแต่งมันมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไปประกอบอยู่ได้นะมันต้องมีสมาธิไงทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำอ่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องการงานเอาคุณกำลังทำโปรเจกต์โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าแค่แบบว่าเป็นงานการเกษตรก็ได้คุณจะปลูกผักหรือว่าสร้างบ้านหรือเขียนซอฟต์แวร์หรือทำเว็บไซต์หรือแม้แต่โครงการร้อยล้านพันล้านก็ตามนั่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเด็กอยู่ในวัยเรียนก็การสอบการเรียนหนังสือนั่นแหละคือทำเครื่องปรุงแต่งโอเคนะหรือถ้าสำหรับพระสงฆ์ทำเครื่องปรุงแต่งนั่นก็คือการที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นก็เป็นทำเครื่องปรุงแต่งพอเรายกทำเครื่องปรุงแต่งแล้วจะให้มีฉันทะคือความพอใจในการทำข้อนั้นจะให้มีวิริยะคือความเพียรในการทำสิ่งนั้นจะให้มีจิตตะคือการเอาใจใส่ในการทำสิ่งนั้นจะให้มีวิมังสาคือความที่จะรู้จักพัฒนาปรับปรุงในสิ่งนั้นต้องเอาสมาธิประกอบเข้าไป
0: เจ้า
1: ค่ะเชื่อมมันเข้าไปโอเคนะต้องมีสมาธิเป็นประธานว่าเป็นประธานเนี่ยคือให้มันตั้งหลักขึ้นให้ได้ทีนี้ในทั้ง4ข้อนี้ท่านยังเพิ่มความขมักเขม้นเข้าไปด้วยเป็น5ข้อพระอาจารย์ก็มาดูอ่านๆทำความเข้าใจว่าทำไมในยะเนี้ยมันต้องมีความขมักขม้นด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่ว่ามี4ข้อมันก็จบในตัว
0: ค่ะ
1: แล้วข้อที่อื่นๆที่เราเคยผ่านมานะในตอนที่อยู่ในคัมภีร์ที่มี4ข้อนั่นนะสตุกนิบาต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้อธิบายอริยสัจ4ไว้อย่างละเอียดด้วยแล้วก็จึงมีความคิดว่าอ๋อบางทีท่านก็มีนัยยะที่จะอธิบายธรรมะประกาศแบบนี้เพราะฉะนั้นในคำว่าขมักขม้นก็จะต้องหมายถึงความเพียรที่อย่างแรงกล้าแล้วก็เอาสิ่งที่เคยอธิบายเยอะยาวๆตรงที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาจับรวมกันใน ความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
0: ้
1: โดยสิ่งนั้นคืออะไรความขมักขม้นก็คือต้องเจริญฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาในทำเครื่องปรุงแต่งโดยอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจในลักษณะที่ไม่เข้มงวดเกินไปไม่สยบอยู่ในภายในไม่สายไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรต่อไปต้องเป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเป็นอย่างไรเบื้องบนต้องเป็นเช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอบรมจิตให้มีแสงสว่างอยู่ให้เปิดอยู่ไม่มีอะไรบัวบันบทปัญญชนะที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้คือยกมาจากพระสูตรก่อนๆที่เราเคยศึกษาไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ที่อธิบายไว้ละเอียดก็จะต้องมาอยู่ในความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ที่ว่าไม่เข้มงวดเกินไปก็คือว่าไม่ประคับประคองเกินไปประคับประคองเป็นยังไงถ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาหม้อหรือบาตรพระอย่างเงี้ยนะใส่น้ำมันเต็มจนถึงขอบปากเลยน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหาได้ยากในสมัยก่อนกว่าจะคั้นน้ำมันได้เนี่ยโอ้ใช้เวลาทีนี้ถ้าคั้นได้จนเต็มบาตรเต็มหม้อแล้วให้คุณถือไปเต็มปรีถึงขอบปากมันเลยนะแล้วให้คุณถือไปเนี่ยอย่าให้มันหกนะหกนี่จะต้องถูกฆ่ามีเพชฌฆาตคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังพร่ำพูดอยู่ถือมีดบักใหญ่เลยบอกว่าถ้าน้ำมันหกตกหยดลงไปตรงไหนฉันจะตัดคอของเธอให้ขาดตกลงไปณตำแหน่งเดียวกันโอ้ยถ้าเราแบบว่าประคองแบบจับแน่นเกินไปอันไม่ได้มือมันจะเกร็งมันจะสั่นใช่ไหมล่
0: ะ
1: ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ให้เดินไปในระหว่างนางงามที่ก็มาร้องมาเล่นมาเต้นมารำมีการประกวดนางงามแล้วก็มีคนมาดูมากเกินกว่าประมาณจิตใจของเราที่ว่าถ้าจะมาเข้มงวดแบบจะจอดกดไว้จนกระทั่งว่ามือมันเกรงมันสั่นก็ไม่ได้หรือจะย่อหย่อนเกินไปเอาย่อหย่อนเกินไปก็คือเฮ้ยเอาใจใส่ไปในวงตรงที่เขาประกวดนางงามหรือว่าไปสนใจคนที่มาดูโอ้ทำไมเยอะอย่างนั้นคือเขาจะไม่ย่อหย่อนไปขนาดนั้น
0: จะ
1: มาอิทธิบาท4ต้องเป็นอย่างนี้ความขมักขม้นนี่ต้องเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็ไม่ให้โหดหู่อยู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นหลังเป็นยังไงก่อนก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลางวันกลางคืนต้องประคับประคองให้ดีเลยลักษณะที่เราจะทำสิ่งให้มีความสำเร็จขึ้นมาได
0: ้อืมใช่ค่ะ
1: ทีนี้ผลนะผลของการที่เราเจริญอิทธิบาท4มีเนื้อหาที่มาในสังยุตตานิกายที่พูดถึงอิทธิบาทสังยุตเนี่ยไว้มากมายเลยอันนี้เราเอาเฉพาะ2ประการที่ท่านยกมาในอังคุตตรนิกายข้อ67กับ68หมวด5นี้ก่อน
0: แล
1: ้วก็คือความเป็นพระอรหันต์หรือไม่ถ้าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอนาคามีท่านเคยอธิบายไว้นี่คือในสังยุตตานิกายนะยกขึ้นมาอธิบายนิดนึงว่าพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะจริยอิทธิบาท4พระสารีบุตรมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้ก็เพราะการจริยอิทธิบาท4พระมหาโมคคัลลานะมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายได้ก็เพราะการจริยอิทธิบาท4เหล่าอสีติมหาสาวก80มาเป็นผู้ที่มีความสามารถได้ในความเป็นเอกเป็นเด่นในด้านนั้นเรื่องนั้นก็เพราะการจริยอิทธิบาท4หรือแม้พระอรหันต์ทั่วไปที่ท่านหลุดพ้นได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4นี่คือนัยยะข้อ67มาเปรียบเทียบว่าอ๋อมันคือตรงนี้การบรรลุธรรมแล้วก็มีความกรรมคเมนก็มาด้วยทีนี้68พูดถึงผลของพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองว่าธรรมอันนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์อิทธิบาท4บวกด้วยความกรรมคเมนพออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักขม้นแล้วก็สามารถทำให้แสดงฤทธิ์ได้เป็นอิทธิวิธีแยกกายได้สามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดก็มีหูทิพย์สามารถที่จะอ่านวาระจิตคนได้เจโตปริยญาณสามารถที่จะมีตาทิพย์เห็นความจุติเห็นความเกิดขึ้นของสัตว์ต่าง สามารถที่จะรู้อดีตเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณได้สามารถที่จะรู้ถึงการละสิ้นอาสวะได้พวกนี้เป็นวิชา8ในวิชา8ด้วยการเจริญอิทธิบาท4บวกกับความกมกเม่นคิดดูนะคุณในใจว่าขนาดความสำคัญความรู้หรือความสำเร็จพวกนี้ทั้งหมดยังเกิดได้ด้วยอิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตของเราหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราต้องการให้มันมีความสำเร็จไม่ว่าจะการงานการเรียนหรือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4สิ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมล่ะมันต้องสำเร็จได้แน่ประเด็นคือคุณมีความกำหมักกระเม่นเพียงพอถูกต้องไหมรู้จักที่จะเจริญอิทธิบาท4ได้อย่างถูกต้องไหมมีการเจริญที่ไม่เข้มงวดเกินไปคือฟุ้งซ่านไม่สายไปในภายนอกคือเรื่องกามคุณ5ไม่ย่อหย่อนเกินไปคือขี้เกียจขี้คร้านหรือไม่สยบอยู่ในภายในคือง่วงซึมเนี่ยเราต้องประคับประคองให้ดีทำให้ถูกเนี่ยสำเร็จแน่ท่านก็ยังยืนยันไว้ตัวท่านเองก็ทำได้เราสาวกก็ทำได้ว่าอย่างนี้นี่คือข้อ67และก็68
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคถัดมาวันนี้คิดว่าเราจะเอาให้จบมรรคนี้ไปเลยข้อ70
0: นะเจ้าค่ะ
1: 70 69
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็70ก็จะมีเนื้อหาคล้ายกันเนื้อหาคล้ายกันโดยว่าถึงความเบื่อหน่ายข้อ69นิพพิทาสูตรแล้วก็ที่70ว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความสิ้นอาสวะไส้ในเหมือนกันแต่หัวข้อต่างกันไส้ในเหมือนกันก็คือธรรมะ5ประการไส้ในเหมือนกันเนี่ยก็คือเหมือนกันกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงธรรมะที่จะไม่เกิดความเจริญจำได้ไหมว่าสัญญา5ประการแล้วจะไม่เกิดความเจริญมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณสัญญาอันนี้จะคล้ายๆกันโดยหัวข้อที่ท่านยก69ก็คือให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพาน70นั่นก็คือธรรมอาสวะให้สิ้นคือแสดงว่าการเจริญเนี่ยมันก็จะมาสุดที่ตรงนี้เจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วจบตรงไหนมันก็จะมาจบที่นิพพานเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ไหนมันก็ต้องมาจบตรงสิ้นอาสวะทีนี้ลำดับการเรียงหรือว่าไส้ในมันจะต่างกันนิดนึงโดยท่านจะพูดถึง5ข้อก็จะเอาหัวข้อก่อนเนาะคือการพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะไม่เหมือนในสัปดาห์ที่แล้วความพิจารณาความไม่งามในกายคือเป็นอสุภะสัญญาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญาด้วยซ้ำนะเพราะว่าสัญญานี่คือสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้คือการพิจารณาหมวดธรรมความพิจารณาความไม่งามในกายในข้อที่1การกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คืออาหารเรปฏิกูลสัญญาจะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3คือความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงคือสภาวะโลเกอนัพพิรตสัญญาอันนี้จะเหมือนกับในตอนก่อนๆข้อที่4คือความเห็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงคืออนิจจสัญญาและข้อที่5คือการตั้งมรณสัญญาไว้ในภายในเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่เหมือนกัน4ข้อเรียงลำดับต่างกันนิดนึงแล้วที่ไม่เหมือนกันคือเอาข้ออนิจจสัญญาออกไปเอาความเป็นของปฏิกูลไม่งามในกายมาใส่แทน
0: จบค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายข้อนี้ก่อนว่าความเป็นของไม่งามในกายเป็นยังไงถ้าเราดูโฆษณาโฆษณายาสระผมโฆษณาครีมทาผิวโฆษณาเครื่องดื่มที่มีคอลลาเจนเขาจะมีดาราสวยๆแล้วก็คนงามๆหล่อๆกล้ามล่ำๆมาโฆษณาว่าทานี้ดีกินนี้ดีใช้นี้ดีอย่างเงี้ยนะ
0: จ้ะ
1: อันนี้คือลักษณะไว้เห็นความสวยงามเห็นว่าสวยงามเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ตัวอย่างที่พระอาจารย์ยกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือว่าค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไปก็ตามอำนาจของการโฆษณาหรือว่าตามแนวโน้มของสังคมโดยสังคมสมัยนี้ก็จะแบบเอว
0: เ
1: อสอย่างนั้นงาม
0: ๆหน้าแหลม
1: ๆ
0: ด้วย
1: หน้าแหลมๆใช่ไหม V shape
0: จ้ะค่ะ
1: ไปทุบคางมาแล้วก็เป็นเบ้าหน้าแบบนี้ก็คืองามในขณะที่สมัยก่อนนี่ ในยุคอดีตเลยยุคกลางเนี่ยก็จะเป็นท้วมๆอบอวบแต่เขาก็ว่างามแบบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ความไม่งามก็คือเห็นตรงข้ามกันว่าไอ้ที่ว่างามๆอย่างจริงมันไม่งามนะไม่งามนะเล็บหนังฟันที่ว่าฟันเรียงระเบียบสวยโอ้มันชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเนื้อฟันนะหรือว่าถ้างามงามขาวๆสะอาดๆแล้วไปอยู่ในหม้อต้มยำเขาตักซุปหรือว่าซี่โครงหมูมาให้ได้ดูๆแล้วมันไม่ใช่ซี่โครงหมูเนี่ยมันเป็นฟันโอ้ยยิ่งถ้าฟันปลอมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้ยยิ่งไม่งาม
0: เลยนะเจ้าค่ะ
1: โอ้โหแบบไม่ได้เลยมันจะอ้วกเลยมันไม่งามฟันที่ว่าดีๆมันไม่ดีนะให้พิจารณาก่อนนี้ทีนี้ทำไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดหน่ายคลายกำหนัดในอะไรในกายเรานี่ไงในกายเราที่มีความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินอยู่เราจึงรู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นตัวเราของเราเพราะความเพลินความพอใจความยินดีอันใดความเพลินความพอใจความยินดีนั้นคืออุปาทานความยึดถือมีอุปทานคือความยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราทันทีเอางั้นเราจะคลายความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราได้ยังไงก็อย่าให้เพลินอย่าให้พอใจจะทำยังไงถึงจะไม่เพลินไม่พอใจก็ต้องเห็นกายด้วยความเป็นของไม่สวยงามมันจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อกันคือถ้าเราเห็นกายด้วยความเป็นของสวยงามเราก็จะมีความเพลินความพอใจไปแต่ถ้าเราเห็นความเป็นของปฏิกูลความเป็นอสุภะความเป็นไม่งามในกายเราก็จะไม่เพลินไม่พอใจพอไม่เพลินไม่พอใจอันใดอุปทานคือความยึดถือมันตั้งอยู่ไม่ได้อุปทานความยึดถือต้องหลุดลอกออกไปพออุปทานความยึดถือหลุดลอกออกไปมันก็คลายกำหนัดไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะอุปทานลดลงมันก็จะมีความดับของเจ้าตัณหาความดับของจิตดวงที่มันจะไปยึดถือจิตใจเราที่จะไปเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีความสงบระงับปัญญาความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นให้จิตใจเราดับจากกิเลสได้คือนิพพานได้เย็นได้เชื้อเนี่ยมันหมดไปดับไปได้นี่คือลักษณะที่ท่านอธิบายในข้อความที่ว่าธรรมะ5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเย็นเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็คือเป็นแบบนี้ได้กระบวนการขั้นตอนมาเป็นแบบนี้ทีนี้ในความสิ้นอสวะคือเพราะว่าไอ้สี่ข้อเนี่ยพระอาจารย์อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณใจความเป็นปฏิกูลในอาหารเปรียบเทียบกับการกินเนื้อบุตรเป็นยังไงหรือการไ

0: แล้วให้เกิดความสิ้นอาสวะได้คราวที่แล้วเราพูดถึงว่า5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญใช่ไหมเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆอาสวะมันจะลดลงลดลงเพราะทำไมอาสวะมันลดลงได้เพราะว่าอาสวะนี่คือลักษณะที่มีการสั่งสมเช่นว่าเวลาเรากระทำสิ่งใดลงไปเช่นเราพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเราคิดเรากระทำทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งคือการปรุงแต่งกายวาจาหรือใจถ้าเราปรุงแต่งทางกายด้วยอำนาจของราคะฉันชอบสิ่งนี้ฉันก็ถึงซื้อของไปชอบสิ่งนี้คุณก็ถึงพูดไปฉันชอบคนนี้ฉันก็พูดไปฉันชอบทำอันนี้ฉันก็คิดไปพูดคิดหรือทำด้วยราคานี่นะมันก็จะมีราคานุสัยเกิดขึ้นที่ผิวจิตคือเหมือนกับฟิสิกส์เนี่ยแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นสมมติเราดันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสิ่งนั้นพุ่งออกไปมันก็จะมีแรงดันกลับมาที่มือของเราเราจะรู้สึกถึงแรงดันกลับมาเช่นเดียวกันว่าจิตของเราถ้าเรามีการปรุงแต่งอันใดอันหนึ่งออกไปมันก็จะมีสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตนั่นก็คืออาสวะนั่นเอง
1: อ
0: าสวะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าราคานุสัยแต่ถ้าเรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางกายวาจาหรือใจด้วยลักษณะของโทสะมันก็จะมีปฏิฆานุสัยมาพ่อพูนอยู่ที่จิตหรือถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยโมหะก็จะมีอวิชชานุสัยมาพ่อพูนอยู่ที่จิตไออนุสัยที่พ่อพูนอยู่ที่จิตที่จิตมันก็คือลักษณะของจิตที่จะปรุงแต่งไปในเป็นแบบไหนเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเป็นการกระทำของเขาต่อไปต่อไปอนุสัยนี่มันจึงอบรมจิตใจของเราท่านจึงบอกว่ากิเลสอบรมจิตใจของเรามาเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็รับงำจิตใจของเรามาแล้วทีนี้พอเราปฏิบัติตาม5อย่างนี้อสุภะปฏิกูลในอาหารไม่เพลิดเพลินเผลอไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงมรณะสัญญาไอ้ความยึดถือมันก้าวลงไม่ได้ราคะโทสะโมหะมันจะไม่มีการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอราคะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโทสะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโมหะก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคุณจะไม่มีราคะโทสะโมหะได้คุณก็ต้องปรุงแต่งตามมรรคแปดไงก็ไอ้5ข้อนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคแปดอยู่แล้วเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคพอเราปรุงแต่งด้วยลักษณะที่อยู่ในมรรคแปดด้วยการที่อาราคะด้วยการที่อโทสะอโมหะการแทรกซึมการฝังลงมันจะหลุดออกฝังลงไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ปฏิฆานุสัยที่มีอยู่ด้วยอำนาจของอาโทสะที่คุณปรุงแต่งไว้ปฏิฆานุสัยต้องหลุดออกไป
1: เจ้าค่ะอยู่ไม่ได้นะเจ้าค่ะอ
0: ยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราปรุงแต่งด้วยอำนาจของอราคะก็คือไม่มีราคะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีราคะเกิดขึ้นปรุงแต่งออกไปไอ้สิ่งที่ฝังอยู่เป็นราคานุสัยต้องหลุดออก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันต้องลบกันไงคือถ้าเรามีราคะมันก็จะมีราคานุสัยฝังถ้าเราไม่มีราคะไอ้ราคานุสัยที่ฝังอยู่มันต้องหลุดเพราะเป็นแรงลบเหมือนกันบวกก็ต้องบวกเหมือนกันลบก็ต้องลบเหมือนกันมันก็หลุดออกสิ้นอาสวะจึงเกิดขึ้นได้ความสิ้นอาสวะจึงเป็นไปอย่างนี้พอความเจริญก็ไปในทางสิ้นอาสวะนี้นั่นเองน
1: ี
0: ่คือข้อ70เดี๋ยววันนี้เราก็คิดว่าจบได้แค่นี้คุณใจสัญญาวัก
1: เจ้าค่ะ
0: จบแล้วก็ดีใจสิวันนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังพระอาจารย์ได้ชี้แจงมาเล่าให้ฟังถึงธรรมะของพระพุทธองค์มาถึงข้อ70แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในสัปดาห์หน้าเป็นตอนต่อไปคือ71 72 73เรื่อยไปนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลา 17:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
5: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
4: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งทุกส่วนราชการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ยกระดับการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นส่วนเขตสุขภาพที่3 4และ6เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องกฤษณาถขอนสารสุขรายงาน
3: ด้านกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคณะยาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไปขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
9: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงประกาศปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่26กันยายน2569ครับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
0: ค่ะแล้วอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับก็เจอกันทุกๆเช้านะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ AM 819 891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าวันนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยในเพจข่าวยามเช้าแล้วก็มาทักทายพวกเรากัน2คนกันได้วันนี้อยู่กับพี่โจสุวิศสมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะน้องต้นขาสังเกตไหมว่าทำไมพี่ได้ตักขาวันนี
1: ้นะก็เนื่องจากว่าฝนตก
0: หนักมาก
1: จริงๆตั้งแต่คืนของเมื่อวันพฤหัสบดีนะยาวมาจนถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเช้าของวันเสาร์แล้วนะวันที่6อ้าวไม่ใช่วันที่26 6โมงเช้าเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นระยะ
0: นะ
1: แล้วซึ่งไม่มีช่วงให้แบบว่า
0: ไม่มีช่วงพักเลย
1: ไม่มีช่วงให้เห็นแสงแดดหรืออะไรเลยตกไม่มีเบรกคือทำงานฝนคือทำงาน
0: กันอย่าง
1: เต็
0: ม
1: ที่ได้ OT อย่างเต็มที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าสาหัสเนื่องจากว่าด้วยความที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมในหลายๆจุดน้ำท่วมในที่นี้คือมันอาจจะไม่ได้ท่วมแบบขนาดแบบระดับเอวหรือระดับอกหรืออะไรแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นเมืองแล้วก็มีรถสัญจรไปมาอะไรแบบนี้แล้วคนอยู่กันเยอะมากๆในเมืองพอแค่ท่วมฟุตบาทหรือแค่ระดับตาตุ่มหรือระดับน่องอะไรแบบนี้มันส่งผลให้การจราจรในหลายๆพื้นที
0: ่
1: ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอัมพาตไปแล้ว
0: เรียกว่าติดขัดกันทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เข้าสื่อโซเชียลกันบ้างก็จะได้รู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยแชร์ว่าระยะทางจากที่ทำงานไปถึงบ้านหรือว่าระยะทางปกติที่มันจะแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงปาเข้าไปบางคนนะคุณ6ชั่วโมงนะ
1: ถูก
0: 6ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้าน
1: เลยนะ
0: นะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างดิฉันเองก็เมื่อเช้าสารภาพเลยว่าลืมร่มเสียสละเอาร่มให้คนอื่นเข้าไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองอ่ะไม่มีละหมดละ
1: ครับ
0: เปียกฝนตากมาเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของข้อมูลสภาพพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์บอกว่าในช่วงวันที่25-27กันยายน2569นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะใครที่อยู่บริเวณนี้ก็มาทักทายกันได้นะคะมารายงานตัวเช็คอินกันได้แล้วว่าตอนนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปพูดง่ายๆก็คือภาคอีสานตอนล่างเนี่ยจะได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้นะคะเพราะว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยดังที่หลายๆคนทราบกันเลยนะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง2เมตรใครที่จะเดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยทีนี้พยากรณ์ล่วงหน้าไปถึงวันที่1ตุลาคมเลยก็แล้วกันนะ28กันยายนถึง1ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะ อันนี้ต้องแสดงความยินดีแล้วนะ28กันยาถึง1ตุลาเริ่มลดลงแล้วส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่อ่ะแสดงความยินดีกับ2ภาคนะภาคอีสานกับภาคตะวันออกฝนลดส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างที่บอกไปเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นั่นเองค่ะ
1: ครับผมทีนี้ในภาพรวมของเรื่องน้ำเรื่องฝนกันสักนิดนึงละกันเพราะทางจิสด้าเองเขามีการเปิดเผยภาพดาวเทียมของเช้าเมื่อวาน านนี้ของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเขาเลยออกมาเตือนเพราะว่าพอดูภาพจากจิสนาที่เขาเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเนอะแล้วเขาเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงในหลายจังหวัดหลังที่จากฝนตกหนักสะสมมานะครับซึ่งทางจิสนาเองเขามีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมเนอะแบบเรียลไทม์ในแอปเช็คน้ำจริงๆแอปนี้ดีมากๆนะในแอปเช็คน้ำนี่สามารถโหลดติดเครื่องไว้ได้ข้อมูลล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเห็นเลยว่าผลกระทบและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังทางพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางและเหนือตอนล่างเนี่ยพื้นที่เสี่ยงระดับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงปรากฏครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจากจุดน้ำท่วมขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดของกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันอีกสักครู่นึงนะครับส่วนภาคอีสานตอนล่างเองเนี่ยจะจมมวลน้ำขังตามแนวลุ่มน้ำส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากเลยนะคือสีแดงเนี่ยหนาแน่นบริเวณอีสานตอนล่างครอบคลุมสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มวลน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะครับส่วนภาพรวมของประเทศเนี่ยระดับประเทศเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดแจ้งเตือนภัยทั้งสีเหลืองและสีแดงเนี่ยกระจายอยู่ทั้งเหนืออีสานกลางไปจนถึงใต้ซึ่งการที่เขาเอาข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์เนี่ยก็เพื่อช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนอะโดยทั้งในส่วนของปอพอเองหน่วยงานท้องถิ่นเองก็จะที่จะสามารถประเมินทิศทางการไหลของน้ำได้นะครับวางแผนในการที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ซึ่งจิสตาเขาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สีแดงเนี่ยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนอะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยติดตามอัปเดตข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางในจุดที่มีน้ำท่วมขังผิวถนนด้วยนะครับอ่ะก็ติดตามกันได้กับจิสดาแล้วก็แอปเช็คน้ำอันนี้คือมันสามารถที่จะดูพื้นที่ไหนที่แบบว่าโอ้เขามีการแจ้งเตือนมาเลยว่าเป็นพื้นที่ระดับสีแดงและแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่มีน้ำขังผิวถนนด้วยนะครับ
0: อันนี้ขอนิดนึงได้ไหมคะพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่รู้มาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์หรือว่าการสภาพน้ำเนิ้ง อะไรเนี่ยของเรามีค่อนข้างเยอะนะจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเราจะรวมแอป
1: จะรวมศูนย์จริงๆมีอันนึงที่เขารวมมาคือ
0: คลิกเดียวก็คือรู้ทั้ง
1: เขาเพิ่งเปิดตัววันแมปน้ำ
0: วันแมปน้ำ
1: ใช่ซึ่งวันแมปน้ำเนี่ยจะรวมบูรณาการทุกๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง DE อว.กรมอุตุจิสนานะครับผมกรมทรัพยากรน้ำแห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขารวมข้อมูลเอาไว้แล้วก็มันก็จะมีแผนที่ลงไปถึงบอกจุดที่ว่ามีพายุเข้าไหมเฝ้าระวังระดับน้ำฝนตกหนักใน24ชั่วโมงมีกี่จังหวัดปริมาณฝนสะส
0: ม
1: พื้นที่ไหนที่เสี่ยงบ้างหรือรวมไปถึงดูฝุ่น PM 2.5 อันนี้ก็คือ ข้ามสเต็ปไปในระยะฝุ่นด้วย
0: ก็อาจจะต้องมีแอปนี้วันแมปน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็รวมถึงเช็คน้ำด้วยนะมาดูทางด้านของมีการเตือนทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางนะคะ20จังหวัดเนี่ยเตรียมตัวรับฝนตกหนักมากนะคะใครที่อยู่ตามจังหวัดนี้ที่กำลังจะบอกนะต่อไปนี้นะรายงานตัวกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่บริเวณภาคตะวันออกและบ้านดิฉันเองนะคะกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั่นก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่
1: อง
0: หลายช่วงเวลามากๆรวมถึงมีการสลับฝนตกหนักถึงหนักมากตกเป็นช่วงหลายช่วงและตกหนักถึงหนักมากนะสลับกันไปแบบนี้โดยไม่มีการหยุดพักเลยนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก็ได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่25ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึง27กันยาก็คือวันพรุ่งนี้ต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ใกล้น้ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยค่ะ ส่วนชาวเรือก็ควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนะคะ
1: ครับผม
0: ทางด้านของน้ำท่วมเนี่ยปภ.นะก็ได้สั่งมีการสั่งเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะน้องต้น
1: ครับผมซึ่งทางปภ.เองเขาก็ติดตามสถานการณ์เนอะโดยทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็เร่งติดตามสถานการณ์มวลน้ำเนอะทั้งในส่วนของมวลน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงมาสมทบในส่วนของภาคกลางด้วยซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่12จังหวัดภาคกลางเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์รวม38อำเภอด้วยกันเนี่ยนะครับคาดว่าจะมีได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนแล้วก็เดี๋ยวสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วเนี่ยระดับน้ํายังคงที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโดยปภ.เองเค้ามีการประสานทั้งปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตอำเภอแล้วก็ไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทางตำรวจทหารอาสานำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่นะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ยังกำชับให้ปภ.จังหวัดเนี่ยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเนอะสำรวจจับทำบันทึกความเสียหายเนอะเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนในลำดับต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะขอเมานิดนึงนะหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะแต่ละพื้นที่ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าพื้นที่บ้านดิฉันนั่นก็คือจังหวัดชลบุร
1: ี
0: ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกำแพงวัดใหญ่กำแพงวัดคลองใหญ่นะคะพังทับรถรวมถึงช่องเก็บอัฐิคือจะบอกว่าน้องต้นแบบนี้เวลาที่เราเก็บอัฐิตามวัดเนี่ยก็จะเก็บตามกำแพงใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอมันมีฝนตกหนักกำแพงก็อุ้มน้ำไม่ไหวนะคะก็มีการถล่มลงม
1: า
0: พังลงมาทีนี้อัฐิเนี่ยจะไปไว้ตรงไหนล่ะก็เอาไปฝากกุฏิชั่วคราวแล้วกัน อันนี้เอาจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนอ่ะก็ไปฝากหลวงพ่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะที่ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงนะก็ฝนก็ได้ถล่มลงมาอย่างที่บอกไปนะคะทำให้โรงจอดรถของชาวบ้านเสียหายด้วยแล้วก็ที่แน่ๆอย่างที่บอกนั่นก็คือเรื่องของช่องเก็บอัฐิตามกำแพงก็ได้มีการพังลงมานะคะแล้วก็ได้ไปฝากไว้กับกุฏิแล้วก็ได้ทำตามคำแนะนำของพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นกำแพงได้รับการซ่อมแซมก็จะนำมาเก็บไว้บริเวณกำแพงอีกครั้งนึงเองค่ะ
1: ครับผมอ่ะ
0: พื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างกำแพงวัดไหนอะไรเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกว่ากำแพงนะนั่นก็คือถนนน้องต้น
1: ใช่
0: ถนนสายไหนเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แล้วส่งข่าวมาบอกเรากันสักนิดนึงละกัน
0: รวมถึงโบราณสถานด้วย
1: ใช่ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงโบราณสถานนะไปดูสักนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมเนอะคืออยุธยานะครับซึ่งทางกรมศิลปากรเองเขามีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็รอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรครับนายพานุวัฒน์เอื้อสามานเปิดเผยนะครับว่าจากที่ฝนตกหนักเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแผนรับมือเอาไว้นะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โบราณสถานเนอะริมเจ้าพระยาเองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเนี่ยลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะประมาณ50เซนในส่วนของโซนที่ใกล้กับ อุทยานประวัติศาสตร์นะยังไม่มีพื้นที่ใดที่ถูกน้ำท่วมขังขณะที่การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1,700-1,800 นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำไปที่โบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามเนี่ยก็ตั้งแผงกั้นสูงกว่า1เมตรและ1เมตร80เซนติเมตรเลยนะรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำกระสอบทรายวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังมีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมาติดตั้งรองรับน้ำฝนที่ตกหนักส่วนพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีน้ำท่วมขังนะพื้นที่ยังอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เตรียมป้องกันการท่วมของพื้นที่เกาะเมืองเอาไว้แล้วรวมไปถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยืนยันนะครับให้ความมั่นใจดูแลความปลอดภัยและก็ป้องกันพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมพร้อมซักแผนรับมือเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
0: ในขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากส่วนของสหรัฐก็เหมือนกันนะคะไม่ได้เหมือนกันหรอกตรงกันข้ามเลย เอลนิโยเป็นซูเปอร์เอลนิโยเลยนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับในโลกของเราเกิดอะไรขึ้นมาในตอนนี้ซูเปอร์เอลนิโยค่ะที่ของสหรัฐนะคะมีการฆ่าชีวิตประชาชนแล้วกว่า 400,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนที่เราเคยได้เผยแพร่ข่าวออกไปเนาะและจะมีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ายาวนานเหมือนกันนะนะคะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยจากสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่ที่บอกนะคะว่าซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยอาจจะคร่าชีวิตประชาชนกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนปี2569ที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยป
1: ี
0: 2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกคาดว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียนี่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมานั้นก็คืออินโดนีเซียซูดานอินเดียแล้วก็บราซิลซึ่งปรากฏการเอลนิโยเนี่ยนะคะกำลังทวีความรุนแรงผิดปกติต้องใช้คำว่าผิดปกติเลยเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสเองอ
1: ุ
0: ณหภูมิก็ทะลุเข้าไปถึง 41-42 องศาเซลเซียสป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายบางอย่างที่เป็นพลาสติกละลายเลยนะคะทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสยังไงก็ตามค่ะรายงานนี้ชี้ว่ายังมีเวลาให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงภัยแจ้งเตือนภัยร้อนเนี่ยจะมีการจัดทำแผนรับมือทางด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็การขยายเข้าถึงบริการสาธารณสุขแต่อันนี้เนี่ยประเทศไทยรับมือได้ดีนะแล้วก็รับมือมาแล้วด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีศูนย์คลายร้อนนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสวน2นาทีใช่ไหม
1: สวน5นาทีอะไร
0: สวน10นาทีนะคะก็เป็นสวนเล็กเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่อยู่ตามชุมชนให้ประชาชนที่ทำกิจกรรมแถวนั้นไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะ
1: ครับผมไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงกรุงเทพมหานครสั้นๆสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยน้ำท่วมขังในหลายพื้นที
0: ่
1: ถ้าใครที่ติดตามรายการของเราอยู่ถ้าอยู่ในจุดไหนเนี่ยสามารถบอกกันได้นะครับซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเม
0: ื่
1: อวานนี้ลงพื้นที่คลองประเวศแล้วก็บึงหนองบอนเพราะว่าจะเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือในฤดูฝนด้วยเนี่ยนะครับโดยเขาเพิ่มกำลังรับน้ำที่บึงหนองบอนพร่องน้ำในบึงหนองบอนไว้รองรับฝนแล้วก็เร่งดึงน้ำจากคลองที่เชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่บึงก่อนระบายต่อผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้พื้นที่ที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของกทม.ฝั่งตะวันออกนะครับหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้เขามีการที่จะเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการรับน้ำเข้าสู่บึงหนองบอนแล้วก
0: ็
1: เตรียมในการเสริมการระบายน้ำในจุดที่จำเป็นซึ่งบึงหนองบอนเนี่ยมีความจุประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันกทม.อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอุโมงค์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงน้ำเข้าสู่บึงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนอะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีเปิดแล้วเนี่ยประมาณ 6-7 เขตนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขตของฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกที
0: ่
1: ได้รับน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันเขตหลัก4ครับเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่วัดหลัก4นะครับสามารถโทรติดต่อได้0969994829นะครับส่วนเขตลาดพร้าวที่วัดลาดประเขาติดต่อได้ที่0898156188เขตจตุจักรที่วัดเทวสุนทร0968837585เขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาล0897833595เขตดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองครับ0923963773เขตบางซื่อ2จุดด้วยกันคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจากรถไฟตึกแดงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง0812681104ส่วนเขตสายไหมครับโรงเรียนประชานุกูลกรุงเทพมหานครซอยสายไหม6 0869379294ครับ
0: ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครยังประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นก็คือหนองจอกสวนหลวงแล้วก็คันนายาวด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เมื่อวานลงเพจเน
1: า
0: ะมีการลุยต่อเรื่อง
1: ตี 5
0: เมื่อเช้าถึงตี 5เลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของประกาศการเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยมั้ยเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยค่ะ เม้นกันเข้ามาแล้วว่าได้รับเซลล์บอดแคสต์ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าอย่างคุณพี่วนิดานะขออนุญาตคุณพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีเจ้าที่แม่เสรียงมีการเตือนภัย2วันติดเลยเจ้านะคะแล้วก็คุณสมปองบอกว่าเขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งวันทั้งคืนท่วมแล้วค่ะหลายพื้นที่นี่ท่วมแล้วนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะไหนลองมาดูกันบ้างสิคะคุณวุฒิชัยนะคะสวัสดีเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: สวัสดีครับมีคุณขนงคุณอัญชันบอกมุกดาหารตอนนี้อากาศดีนะแล้วก็คุณคงเดชขอนแก่นฝนตกทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังตกอยู่แต่อากาศเช้านี้เริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนพี่ทองพูนจากผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ฝนตกตลอดคืนเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยทักมาพี่สุรินทร์พี่ชาตรีลาดพร้าวตอนนี้ท่วมทุกจุดเลยบางที่น้ำท่วมถึงเข่าแล้วตรงไหนบ้างนี่ส่งมาบอกเราสักนิดนึงละกัน
0: มีพี่มาลีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอ้น้องต้นบ้านแม่ที่สำโรงเหนือน้ำเข้าบ้านเต็มเรียบร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะต้องฟังเรื่องราวข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีเรื่องของอุทกภัยหรือว่ามีเรื่องภัยมาก็มักจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาปะปนด้วยเสมอเลยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันดีกว่าเพราะมีเรื่องของมิจฉาชีพจริงๆนะคะจะมาเตือนภัยกันนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังตีของร้องข่าวกันค่ะวันนี้ใครนะคะ
1: วันนี้คุณพฤฒ
0: ิ์อ๋อคุณพฤฒิ์คนเดิมใช่ไหมได้เดี๋ยวไปฟังตีของร้องข่าวค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒิ์แก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาทในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ณสนามม้าโตเกียวอีควาทอเรียนพาร์คเขตเซตะกายะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมศิลปะบังคับม้าของไทยครับประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฉลิมฉานยศวิริยพานิชฉันชนกคลาร่ารีดแคลและนิลพุทธิสมบัติร่วมลงสนามประชันความสามารถกับนักกีฬาจากชาติชั้นนำของเอเชียครับซึ่งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจเป็นการแข่งขันที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความแม่นยำการควบคุมตลอดจนความสอดประสานระหว่างนักกีฬาและม้าโดยนักกีฬาต้องบังคับม้าให้แสดงท่วงท่าตามแบบที่กำหนดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันครับโดยการแข่งขันศิลปะบังคับม้าเดรสซาจในวันแรกวันที่25กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้ 60.265 คะแนนและทีมขี่ม้าไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยย้ำจุดยืนนะครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไทยครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากมีความไว้เนื้อเชื่อใจและต้องไม่ให้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยในถ้อยแถลงกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยครับสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาและโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์โดยย้ำนะครับว่าระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันนั้นจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีพูดคุยกองทุนชั้นนำสหรัฐเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสเป็นธุรกิจจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับบริษัทการเงินของโลกเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC จัดเวทีครับให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยระบุนะครับว่าไทยเรามีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนักลงทุนนั้นสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจะเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้ครับ นอกจากนี้ครับไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพและมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครับช่วงครึ่งปีแรกมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้นสูงถึง1ล้านล้าน3แสน7หมื่นล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ80จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องนะครับว่าภาคธุรกิจสนใจและกำลังมองหาโอกาสและการลงทุนและประเทศไทยของเราครับก็เหมาะและเปิดพร้อมรับการลงทุนนั่นเองครับอีกทั้งไทยเราครับยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดเป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกดึงเงินลงทุนสร้างงานให้คนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหรือว่า opening bellประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยครับนายกนั้นเป็นคนที่3นะครับที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวครับความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับหรือว่าเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้นจะช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนในการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันครับก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยครับซึ่งบันทึกความเข้าใจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นระหว่างไทยและสหรัฐครับรวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศนั้นมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลครับต้องการต่อยอดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยครับพี่น้องจากเรื่องของต่างประเทศทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรีกำชับภาคกลางและกรุงเทพมหานครรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวางแผนระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้มีการกำชับจังหวัดนะครับทั้ง4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมไปถึงครับกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีทันสถานการณ์ครับและสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อจะเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกต่อเนื่องและฝนที่จะตกหนักโดยเฉพาะในช่วงของวันนี้ครับและวันพรุ่งนี้วันหยุดแบบนี้แหละครับเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งประชาชนสามารถจะแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือปัญหานะครับในพื้นที่ของท่านได้ครับที่โทร4ตัวครับ 1555หรือเบอร์022485115ทั้ง2เบอร์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูก็ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการระวังสถานการณ์อุทกภัยครับไปดูกันที่เรื่องการมอบโฉนดที่ดินกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐ์มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพนมทวน167รายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้ถึงพื้นที่โดยมีการมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชน167รายพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนจะมีการมอบนโยบายแก่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเลยครับทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งยกระดับความปลอดภัยทางถนนและขยายระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงครับซึ่งในการได้รับโฉนดที่ดินนะครับจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่านอกจากจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินแล้วโฉนดที่ได้รับนั้นยังสามารถนำไปทำนิติกรรมกับธนาคารได้ 100% ครับทำให้ประชาชนที่ได้รับนะครับสามารถจะนำทรัพย์สินของท่านนั้นไปใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนและต่อยอดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวได้ด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังปัญหาเท่านั้นครับแต่ต้องนำปัญหาและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะครับไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของสิทธิ์ในที่ดินคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการน้ำและเรื่องของสาธารณูปโภคเพื่อให้ฝ่ายปกครองหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องของประกันสังคมกันบ้างครับนับถอยหลัง27กันยายนเลือกบอร์ดประกันสังคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งก็จะมีขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วครับ27กันยายนซึ่งก็จะเป็นวันที่ผู้ประกันตนหลายสิบล้านคนครับในฐานะเจ้าของเงินของกองทุนประกันสังคมที่มีวงเงินกว่า2ล้าน9แสนล้านบาทครับมีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนเข้าไปนั่งบริหารคุมทิศทางและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนนี้อย่างเต็มภาคภูมิครับและกองทุนประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตนที่ถูกหักออกจากเงินเดือนในแต่ละเดือนสมทบเข้ากองทุนครับและในวันที่27กันยายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการชี้ชะตาที่ขาดแล้วครับว่าใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ในการกุมบังเหียนทิศทางงบประมาณก้อนโตดังกล่าวนี้ครับสำหรับโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมนะครับจะมีทั้งหมด21คนด้วยกันครับแบ่งออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันหรือว่าไตรภาคีครับให้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน7คนโดยจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้แทนนายจ้างจำนวน7คนโดยจะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7คนครับที่จะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ซึ่งจะเป็นเสียงของคนทำงานเสียงจริงๆจากคนทำงานที่จะคอยขานอำนาจกับฝ่ายรัฐและนายจ้างครับถึงเรียกว่า3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคีนั่นเองครับในการผลักดันให้เงิน2ล้าน9แสนล้านบาทครับเงินก้อนโตตรงนี้จะถูกใช้ไปกับสวัสดิการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับซึ่งบอร์ดประกันสังคมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีอำนาจหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา9ในการบริหารจัดการเงินกองทุนชี้ชะตาสิทธิประโยชน์และวางนโยบายหลักต่างๆนอกจากนี้ครับยังมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมทั้งครับยังมีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับและเสนอแก้ไขกฎหมายพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การเก็บเงินสมทบ การบริหารสภาพคล่องของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะครับสามารถจะเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วก้าวเข้าคูหาออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนั้นไม่ใช่แค่การลงคะแนนตามหน้าที่ของผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแต่นี่จะเป็นการตัดสินอนาคตสวัสดิการสุขภาพและความมั่นคงในวัยเกษียณที่กำหนดได้ด้วยมือของเราครับด้วยปากกาของเราครับด้วยมือของผู้ประกันตนพี่น้องทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้กับตีคองร้องข่าวครับ IMF World Bank Annual Meeting คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับแม้ประเทศไทยเราครับไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาครับแต่ไทยกลับสามารถจัดงานโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกได้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันและในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครับนี่คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับมีความสำคัญเนื่องจากการประชุมดังกล่าวจะต้อนรับผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับเช่น OECD หรือว่า UN รวมไปถึงครับภาคเอกชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกครับทำให้คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไทยของเรานะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 คนครับดังนั้นครับในงานประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนกับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินของโลกครับขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อน

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้ามาติดตามเรื่องของฝนตกหนักกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่เลยที่ฝนตกหนักกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรับมือน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าท่านนายกอนุทินเองเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่กทม.ปริมณฑลหลายจังหวัดของภาคกลางอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนอะโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แล้วก็ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางไปที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรด้วยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ติดตามเหตุน้ำท่วมด้วยนะโดยกำชับให้เตรียมแผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ในการรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำเนี่ยทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ติดตามและก็เชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภารกิจที่กรุงลอนดอนเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวมีการพบภาคการเงินนักลงทุนภาคธุรกิจของทางสหราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คืออันนี้ท่านนายกก็ไปประชุมที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็เพื่อในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมต
0: ่
1: อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจเลยแล้วก็ต่อเนื่องจากคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ IMF แต่ว่าเราจะมาขยายความกันสักนิดนึงว
0: ่
1: าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันบ้างว่าไทยเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะพูดกันสั้นๆเนาะวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเลยกว่า 15,000 คนเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติด้วยทีนี้มาดู3ประโยชน์กันค่ะประโยชน์ระยะสั้นเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงแร
0: ม
1: อาหารสายการบินระบบขนส่งการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการโดยที่แน่นอนว่าคนจากทั่วโลก 15,000 คนเข้ามาประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการนอนโรงแรมถูกไหมกินอยู่ใช่ไหมช
0: ้
1: อปปิ้งเพราะฉะนั้นเหล่านี้นั่นแหละค่ะธุรกิจแบบนี้เม็ดเงินจะเข้าผู้ร่วมประชุมแล้วก็หมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมขณะที่กิจกรรมคู่ขนานเองไม่ว่าจะเป็นการประชุมย่อยการสัมมนาหรือว่าการพบปะนักลงทุนก็จะช่วยในการเพิ่มโอกาสในด้านธุรกิจแล้วก็การจ้างงานด้วยมาดูประโยชน์ระยะกลางค่ะเขาบอกว่าการเป็นเจ้าภาพ

0: กลางของด้านธุรกิจด้วยแล้วก็ศูนย์กลางของการประชุมการหารือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภูมิภาคซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการประชุมการประชุมครั้งนี้นะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยซึ่งครอบคลุมการประชุมการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลด้วยแล้วก็การจัดประชุมนานาชาติรวมถึงนิทรรศการก็จะมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้จัดงานโรงแรมร้านอาหารการเดินทางเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็แรงงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเวทีนี้เองไทยเราเองจะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาให้เห็นความสำคัญของประชาชนความยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและก็ภาพของไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมของภูมิภาคด้วยซึ่งนอกจากนี้เขาจะเสนอเรื่องของความเป็นไทยหรือว่าไทยเสน่ห์เนี่ยนะครับผ่านวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมการต้อนรับซึ่งหนึ่งในแนวคิดสำคัญคือการเอาผ้าพื้นถิ่นเนี่ย37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดของ26ชุมชนมาใช้ในการตกแต่งบุผนังห้องประชุมเนอะเพื่อเป็นการดูดซับเสียงแล้วก็ให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเนี่ยเพื่อสังคมรวมไปถึงผู้ผลิตท้องถิ่นเองเนี่ยได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในเวทีโลกด้วยซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับ IMF World Bank เนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะในช่วงที่ประชุมเท่านั้นนะมันสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้โอกาสในการขยายทางด้านเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนยกระดับมาตรฐานประเทศสร้างภาพจำที่ดีให้กับไทยในสายตาโลกด้วยนั่นเองครับ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่องของการสร้างภาพจำหรือว่าเรื่องของนโยบายต่างๆมาคุยกันหน่อยกันต่อดีกว่ากับเรื่องของคุยกับครม.อนุทินวันนี้มีอะไรบ้างคะได้ข่าวมีเดอะแบกด้วย
1: ใช่
0: เดอะแบกยังไงอ่ะ
1: เขาบอกว่าเดอะแบกจะแบกไหวไหมเพราะเรื่องของปากท้องวันนี้กับอนาคตเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นคิวของคุณของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสจะมาพูดคุยกับเราติดตามกันได้ทั้งทาง NBT2HD แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9:05 นาทีเป็นต้นไปนะครับพูดคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติกันนะครับ
0: แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวยามเช้าแต่ว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันเห็นคุณบุญมา
1: เดี๋ยวเราติดตามกันเดี๋ยวคุณบุญมาน่าจะอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงข่าว 5:00 น.
0: ค่ะแล้วก็จริงๆอยากแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะน้องเนเน่นะคะก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็เตรียมตัวต้อนรับและยินดีต้อนรับน้องเนเน่นะคะกลับสู่มาตุภูมินะคะในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้นะคะ
1: ค
0: ไปอเมริกันก็ทาเลนต์มาใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ได้รับรางวัล
1: คว้าแชมป์เรียบร้อยแล้ว
0: คุณขาดิฉันได้ข่าวว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ
1: 30กว่าล้านบาท
0: นะครับนะคะ
1: โอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องเนเน่นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายัง